0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: ตอนการนั่งอย่างไทย
9: โอ๊ยก้าวแต้มเป็นอะไรเนี่ยหยุดเดินและนั่งเฉยๆได้ไหม
10: ขอโทษนะวิเชียรมาศแต่ฉันนั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้จริงๆอ่ะ
9: ทำไมล่ะจ๊ะ
10: ก็เด็กคนนั้นที่นั่งอยู่ในบ้านนั่นน่ะสิ
9: หนูน้อยคนนั้นเขาชอบให้ก้าวแต้มเดินให้ดูนี่เอง
10: แต่ฉันก็ชักจะเมื่อยแล้วเหมือนกันได้พักสักที
9: แปลกจังอะไรเหรอจ๊ะ
11: ก็ดูสิคนสามคนในบ้านนั้นนั่งท่าทางไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียว
9: ถูกแล้วจ้ะคนมีท่านั่งหลายท่าโดยเฉพาะคนไทยที่มีอิริยาบถท่านั่งหลากหลายดูอย่างท่านั่งของเด็กทารกคนนั้นแบบนี้ผู้ใหญ่แต่ก่อนท่านเรียกว่านั่งแป้น
10: ฉันเคยเห็นท่านั่งแบบนึงนั่งเหมือนเป็ดเลย
9: ท่านี้โบราณเรียกว่าท่าพับเป็ดจ้ะ
11: แล้วอย่างที่คุณแม่นั่งเรียกว่าท่าอะไรจ๊ะ
9: ท่านั่งพับเพียบยังไงล่ะจ๊ะเป็นท่านั่งที่สุภาพเรียบร้อยผู้หญิงไทยเดี๋ยวนี้ก็ยังนั่งแบบนี้กันเพราะเวลาที่ใส่กระโปรงแล้วต้องนั่งบนพื้นท่านั่งท่านี้สะดวกที่สุด
10: ฉันเห็นคนนั่งท่านี้บ่อยๆทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยเวลาเขาไปนั่งฟังเทศฟังธรรมกันในวัด
9: ใช่แล้วจ้ะพูดถึงวัดเห็นท่านั่งของคุณพ่อไหมนั่นเรียกว่าท่าขัดสมาธิหรือนั่งตามท่าพระพุทธรูปปางสมาธิท่านี้ผู้ชายชอบนั่งกันใช้ได้หลายโอกาสจ้ะแต่สมัยก่อนเขาไม่ให้ผู้หญิงนั่งท่านี้นะเพราะไม่สมเป็นกุลสตรีแต่ผู้หญิงสมัยนี้นุ่งกางเกงกันเพราะฉะนั้นก็นั่งท่าขัดสมาธิได้เหมือนกันจ้ะนี่ยังฟังไม่ทันจบเลยท่านั่งของคนไทยไม่ได้มีแค่นี้นะจ๊ะยังมีท่าลงเข่าท่าคุกเข่าที่บางทีก็เรียกว่านั่งพะแนงเชิงท่ายองยองหรือนั่งยองท่านั่งชันเข่าเป็นท่านั่งพักสบายสบายแต่บางคนนั่งท่านี้แล้วเอาแขนโอบเข้าหาตัวเขาเรียกท่านั่งกอดเข่าเจ้าจุกเป็นอาการของคนมีความทุกข์หรือบางคนเสียใจมากก็ก้มหน้าลงซบหัวเข่าร้องไห้เขาเรียกท่านั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่ายังมีท่านั่งท่าหนึ่งเรียกว่านั่งเอกเนกเป็นท่านั่งอย่างภูมิฐานสำหรับผู้มีบรรดาศักดิ์ท่าไขว่ห้างสมัยก่อนคนไทยนั่งไขว่ห้างบนพื้นแต่สมัยนี้เห็นบ่อยๆพวกผู้หญิงเท่ๆเขานั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะจ๊ะคนไทยยังมีท่านั่งอีกหลายท่าแต่ที่สำคัญต้องนั่งให้ถูกกาลเทศะแล้วก็เป็นผู้หญิงต้องนั่งให้เรียบร้อยอย่านั่งทางขา
10: สีสวัสดแล้วนั่งแบบเนี้ยคนไทยเรียกท่าอะไร
12: นี่แน่บอกให้นั่งให้เรียบร้อย
13: แล้วพบกัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พาณิชย์งัด13มาตรการช่วยกุ้งไทยหลังมาเลเซียระงับนำข้าว5สายพันธุ์กระทรวงพาณิชย์เร่งออก13มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยหลังมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์โดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนผ่านการหาตลาดส่งออกใหม่ในจีนสหรัฐญี่ปุ่นและอาเซียนพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งในและต่างประเทศเปิดจุดรับซื้อกุ้งในพื้นที่เพาะเลี้ยงเชื่อมโยงผู้ส่งออกและโรงงานแปรรูปเข้ารับซื้อโดยตรงรวมถึงกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะเดียวกันรัฐบาลเตรียมหารือกับมาเลเซียยกระดับประเด็นสู่เวที WTO และอาเซียนเพื่อคลี่คลายข้อจำกัดทางการค้าเร่งหาตลาดใหม่ทดแทนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดหาแหล่งนำเข้าทดแทนโดยเฉพาะตลาดสำคัญเช่นจีนสหรัฐญี่ปุ่นและการหาตลาดใหม่ในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะเมียนมาและสิงคโปร์จัดกิจกรรมท็อปไทยแบรนด์คุณหนิงเซียนเหมินต้าเหลียงและหลานโจจัดกิจกรรมออนไลน์บุสเน็ตแมทชิ่งสินค้ากุ้งและจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้ากุ้งไทยในงานสินค้าซอในช่วงเดือนตุลาคมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดจุดรับซื้อกระตุ้นบริโภคภายในประเทศร่วมกับห้างท้องถิ่นดึงผลผลิตจากแหล่งผลิตเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอาทิเช่นภูเก็ตกระบี่ตรังเปิดจุดรับซื้อกุ้งโดยตรงในแหล่งผลิตในพื้นที่เป้าหมายอาทิเช่นสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีฉะเชิงเทราเชื่อมโยงผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตกุ้งจากแหล่งผลิตพื้นที่เป้าหมายนำผู้ส่งออกและโรงงานแปรรูปรับซื้อโดยตรงจากแหล่งผลิตจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคกุ้งทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสจัดคาราวานสินค้าประมงเปิดจุดจำหน่ายกุ้งในกรุงเทพภาคอีสานและภาคเหนือส่วนกรมการค้าต่างประเทศให้นำผู้ประกอบการและผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมออกร้านและกิจกรรมบูสเน็ตแมทชิ่งในมหกรรมการค้าชายแดน2จังหวัดจันทบุรีในเดือนมิถุนายนและสระแก้วกรกฎาคมนี้เร่งหาหรือบนเวที WTO อาเซียนทั้งนี้รัฐบาลไทยได้นำกรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมีกำหนดประชุมหารือเป็นการเร่งด่วนเพื่อเร่งคลี่คลายประเด็นดังกล่าวจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนแกะแกละ
9: นี่พวกเรามาเล่นตบแผลต่อคำกันไหมเอ้าฟังนะตบแผลตบแผลตบแผลเสียงดังเปาะแปะเปาะแปะเรามาเล่นทายกันเรามาเล่นทายกันเด็กชายคนนั้นชอบไว้ผมแกะเธอเก่งมากคิดได้เร็วจัง
10: ฉันก็จะตอบอย่างนั้นเหมือนกันแต่วิเชียรมาชิงตอบเสียก่อนเลยตอบไม่ทัน
9: อ่ะแก้ตัวใหม่ก็แล้วกันตบแผลตบแผลตบแผลเสียงดังเปาะแปะเปาะแปะเรามาเล่นทายกันเรามาเล่นทายกันเด็กชายคนนั้นเขาชอบเลี้ยง
10: แกะชโยฉันตอบได้แล้วเด็กเลี้ยงแกะไง
9: นั่นสิแก้วแต้มเป็นเด็กเลี้ยงแกะหรือเปล่า
11: ใช่แก้วแต้มเป็นเด็กเลี้ยงแกะ
10: เปล่านี่ฉันไม่เคยเลี้ยงแกะเลยสักตัวเดียว
9: เด็กเลี้ยงแกะนั่นหมายถึงคนที่พูดโกหกและไม่มีคนเชื่อเป็นสำนวนเปรียบเทียบ
10: โอ๊ยฉันไม่เป็นหรอกเด็กเลี้ยงแกะอะไรนั่นน่ะ
9: ผมแกะหมายถึงผมของเด็กผู้ชายที่มัดไว้เป็นกระจุกตรงแง่ศีรษะเด็กเลี้ยงแกะเป็นสำนวนหมายถึงคนที่พูดโกหกหลอกลวงจนไม่มีคนเชื่อ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ฝนทั่วไปหมายถึงมีฝนตกตั้งแต่80%ของพื้นที่ขึ้นไป
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่1287กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะ

0: โอเค
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนนะคะประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้แรม4ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะวันนี้มาพร้อมกับเมฆที่อยู่รายล้อมกรมอุตุเลยทีเดียวนะคะไม่รู้จะตกหรือเปล่าเราก็ต้องมาลุ้นกันนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็อีกหลายๆพื้นที่ด้วยค่ะที่มาของเราวันนี้นะคะน้องอาร์มภูรินัทประคำมินแล้วก็น้องตานะคะดูแลเรื่องของ Facebook Live ของเราแล้วก็ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะในการไลฟ์สดนะคะในห้องส่งคุณปณภาเอี่ยมสกุลค่ะกับหมายเลขโทรศัพท์023839003แล้วก็023839004ส่วนวิทยากรของเราวันนี้น้อง1คุณวุฒิพงษ์หนูบรรจงนะคะสวัสดีค่ะน้อง1นะคะก็หยุดกันไปหลายวันเกือบลืมชื่อลืมเสียงกันแล้วนะคะดิฉันการธีราลิขิตค่ะนั่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเดิมกับเช้าวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะมาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายลงมากับการเดินทางเมื่อช่วงเช้าแล้วก็น่าจะมีต่อเนื่องนะคะแต่ว่าจะมากหรือจะน้อยเราต้องติดตามวันนี้นะคะเป็นไงบ้างสถานการณ์ฝนที่ผ่านมาน้องหนึ่งวันหยุดยาวแล้วก็ช่วงเมื่อวานด้วย
2: ก็จริงๆฝนมีความต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วก็ตกหลายที่อยู่นะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านตะวันตกของประเทศเนาะแล้วก็ภาคใต้นะครับภาคใต้นี่ก็อ่วมเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ6จังหวัด
1: จากภาพถ่ายดาวเทียมนะเห็นว่ากลุ่มเมฆจะหนาแน่นอยู่ทางซีกตะวันตก
2: ตั้งแต่แถวจังหวัดตากลงมานะครับไล่มาจนถึงภาคใต้ของเรานะครับก็เป็นลักษณะของมรสุมที่ยังค่อนข้างแรงต่อเนื่องนะครับฝนภาคใต้ถ้าดูในหลายวันที่ผ่านมาก็เยอะนะครับเยอะแล้วก็มันจะมีดินถล่มนะครับมีน้ำท่วมฉับพลันนะครับที่ไหลไปท่วมบ้านนะครับ
1: ฝนสะสมเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
2: ก็เยอะครับตลอดเวลานะครับอย่างล่าสุดฝน24ชั่วโมงนะครับก็เป็นฝนปานกลางถึงฝนหนักนะครับฝนหนักก็จะมีที่ทางภูเก็ตนะครับทั้ง2สถานีนะครับส่วนบริเวณอื่นก็เป็นฝนปานกลางนะครับแต่ว่าในที่ไม่ลงสถานีของเราก็มีอีกเยอะนะครับดังนั้นก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับในเรื่องของ
1: ไว้ใจไม่ได้ฝนยังมีหนัก
2: ใช่ครับ
1: หนักถึงหนักมากยังมีโอกาส
2: ยังอยู่ครับวัน2วันนี้ยังได้ครับ
1: ซึ่งวันนี้จะเน้นในพื้นที่ทางซีกตะวันตกของประเทศไทยเราแล้วก็พื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันใช่ไหม
2: ครับ
1: เน้นบนเน้นล่างไหมหรือว่าทาง
2: ถ้าให้เน้นจริงๆก็จะเน้นตอนบนมากกว่าแล้วก็หลังจากนี้เองทางอันดามันเองฝนแนวฝนหนักนะครับจะค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับตามลักษณะของแนวตัวลมมรสุมนะครับที่จะเริ่มมีการปรับทิศทางนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เองถ้ามาดูในแผนที่อากาศนะครับเราเห็นตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณฟิลิปปินส์นะครับตัวหนึ่งซึ่งก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่อาจจะขึ้นถึงดิเพรสชันได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาก็จะขยับขึ้นไปนะครับขยับขึ้นไปทางประเทศจีนไต้หวันเรื่อยๆนะครับดังนั้นเองเขาก็จะดึงแนวนะครับให้ขยับขึ้นไปนะครับแนวลมแรงก็จะขยับขึ้นไปด้วยในขณะที่ทางบริเวณอ่าวเบงกอลเนี่ยหลังจากนี้เองเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มจะเกิดลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำขึ้นนะครับบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้แนวลมเนี่ยขยับนะครับ
1: ขึ้นบน
2: แนวลมมันจะเฉียงขึ้นบนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่ฝนหนักมันจะปะทะภาคใต้โดยตรง 5-6 จังหวัดเนี่ยนะครับมันจะขึ้นไปทางชายฝั่งประเทศเมียนมามากขึ้นหลังจากนี้นะครับวันสองวันยังไม่ใช่วันนี้นะวันนี้ยังเยอะอยู่นะครับแนวลมก็จะเปลี่ยนนะครับ
1: คือวันนี้สถานการณ์ฝนในพื้นที่ด้านซีกตะวันตกยังเยอะอยู่ปกตินะคะ
2: แต่
1: ว
2: ่
1: าวันพรุ่งนี้มาเรียนนี้ก็จะขยับ
2: ขึ้
1: นไปค่อยๆขยับขึ้นไปนะคะซึ่งแนวดังวันนี้คือไม่เห็นชัดเจน
2: ยังไม่ชัดนะครับ
1: ตัวแปรหลักของเราวันนี้ก็คือ
2: ตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
1: นะคะ
2: แนวร่องแต่ว่าแนวร่องเนี่ยหลังจากนี้ก็มีแนวโน้มอาจจะเริ่มเห็นเป็นเราๆขึ้นบ้างนะครับอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนก็วันนี้ไม่เห็นนะวันนี้ยังไม่เห็นนะครับแต่หลังจากนี้อาจจะเริ่มเห็นเป็นบ้างนะครับต้องบอกว่าบ้างแนวร่องนะครับแต่ว่าหลักๆจริงๆเนี่ยก็จะเป็นมรสุมตัวพระเอกนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะพระเอกที่ทำให้เกิดฝนเกิดลมมีไหม
2: ลมยังแรงอยู่ครับ
1: ยังแรงอยู่นะ
2: วันนี้ก็ยังห้ามเรือเล็กอยู่นะทางฝั่งอันดามันนะครับ 2-3 เมตรนะครับ ก็ค่อนข้างจะอันตรายอยู่
1: เพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เขามีกำลังค่อนข้างแรงใช่ไหม
2: ครับค่อนข้างแรงแล้วก็ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องแต่แค่ว่าหลังจากนี้แนวลมเขาจะเปลี่ยนทิศไปบ้างเองนะครับเพราะฉะนั้นคือวันสองวันเนี้ยนะครับอันดามันเนี่ย 2-3 เมตรอยู่ทั้งหมดนะครับทั้งบริเวณเนาะแต่ว่าหลังจากนี้ประมาณอีกวัน2วันเนาะแนวลมเขาจะขยับเพราะฉะนั้นบริเวณที่ขึ้นลมแรงจริงๆเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเฉพาะอันดามันตอนบนนะครับแต่วันนี้ยังก่อนนะครับต้องย้ำไว้นะครับ
1: จะยังได้อยู่เกือบทั้งซีกเลย
2: ทั้งซีก
1: แต่จะเน้นบนๆซะมากกว่าล่างๆจะเบากว่าร
2: วมถึงภาคตะวันออกด้วยชายฝั่งภาคก็ยังแรงอย
1: ู่ได้รับลมมรสุมเหมือนกัน
2: ยังแรงอยู
1: ่นะคะก็ยังให้ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะสำหรับวันนี้ในซีกตะวันตกของประเทศไทยเราแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ด้านรับลมภาคตะวันออกนะคะอ่ะเราไปถึงพูดถึงรายภาคกันเลยดีกว่าน้องหนึ่งนะคะแล้วก็ปริมาณฝนสะสมที่ผ่านมากันด้วยค
2: ่
1: ะ
2: ในภาคเหนือเนี่ยนะครับฝนก็กระจายดีนะครับ 60% นะตกหนักก็พอมีได้นะครับก็ยังไม่ได้แบบต้องกังวลอะไรนะครับก็จะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับ
1: ที่ให้ระมัดระวัง
2: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นฝนเนาะตรงนี้แล้วก็อาจจะมีตกหนักที่เข้ามาได้นะครับส่วน
1: ฝนสะสม
2: ถ้าจะมาดูในเรื่องของฝนสะสมเนี่ยนะครับก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับเมื่อวานนี
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: ส่วนใหญ่ก็เป็นฝนเล็กน้อยนะครับก็จะกระจายอยู่จังหวัดทางตอนบนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็จะมีฝนตกหนักที่เข้ามาด้วย1สถานี
1: ที่เดียวลนโดดโดดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็คือดอยมูเซอร์นะครับซึ่งอยู่ในเขตของจังหวัดตากนะครับ
1: ด้านตะวันตกเน้นเหมือนกันนะคะ
2: ก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดนี่สูงทีเดียวสูงไปจนถึง38ปลายๆนะครับ
1: เกือบร้อนจัง
2: อย่างเช่นจังหวัดตากเนี่ย 38.9 นะครับแพร่38แม่ฮ่องสอน 38.7 นะครับที่รองลงไปก็จะอยู่ประมาณ37ก็ถือว่าร้อนนะครับร้อนทีเดียวนะครับ
1: เกือบร้อนจัดนะก็คือพอฝนตกมาปุ๊บเนี่ยก็เย็นแป๊บเดียวพอฝนหายไปก็แดดก็มาอีกละ
2: ถ้าฝนไม่ได้ต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็ฝนในส่วนใหญ่จะไปเน้นภาคใต้ภาคตะวันออกมากกว่า
1: ค่ะ
2: นะครับประเทศไทยตอนบนมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับตัวแนวร่องมันก็ไม่ได้ชัดนะถ้ามันชัดเนี่ยนะครับฝนประเทศไทยตอนบนมันก็จะชัดมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ชัดเพราะฉะนั้นฝนมันก็จะมีปะปายพอมีปะปายเสร็จอุณหภูมิในช่วงกลางวันมันก็ร้อนขึ้น
1: ร้อนปกตินะคะแต่ฝนณวันนี้ก็น่าจะเป็นบ่ายค่ำเพราะอิทธิพลจากมรสุมตะวันตก
2: ส่วนใหญ่นะครับแต่จริงมันก็จะมีกลางคืนด้วยนะครับมีกรุงเทพปริมณฑลมีตอนเช้าแถมมาด้วยนะครับในวันนี
1: ้
2: นะครับไปที่ภาคตะวันเฉียงเหนือก่อนนะครับยังไม่มีสายเข้ามาเนาะ
1: มีสายเข้ามาทิ้งไว้ที่ภาคตะวันเฉียงเหนือก่อนนะคะขอดูลายแป๊บนึงใครเอ่ยพี่ออนบางปะกงสายไหนเนี่ยสาย1สาย2อ่ะพี่ออนค่ะสายแรกของเราพี่ออนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน้องโอเล่จ้า
1: ค่ะพี่ออนสวัสดีค่ะหายไปหลายวัน
0: จ้าสวัสดีค่ะน้องหนึ่ง
2: ครับผม
0: จ้าวันนี้ลมแรงมากเลยแล้วก็เมฆเต็มท้องฟ้าเลยแดดไม่มีค่ะแล้วเมื่อคืนก็ฝนก็ปอบแปะค่ะ
2: ครับ
0: น้องหนึ่งค่ะพี่อยากได้ฝนแรงๆอ่ะวันนี้พรุ่งนี้จะมีไหมจ๊ะ
2: ครับฝนกรุงเทพปริมณฑลบางปะกงด้วยเนาะ
1: ค่ะ
2: เป็นว่าตอนนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ฝนประมาณ 60-70% แล้วก็ความเสี่ยงตกหนักยังมีนะครับก็ขอเน้นในช่วงบ่ายค่ำแล้วกันครับ
0: บ่ายค่ำ
2: ครับ
0: น้องเล่จ๋าลองตกไหมจ๊ะฝน
1: ตกเมื่อตอนตีสามค่ะก่อนจะมาสู้แล้วก็ไปแนบเหมือนกันค่ะ
0: เหรอ
1: ค่ะสู้เดียวจริงๆค่ะ
0: จริงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแล้วก็มาตกแถวบางๆเนี่ยค่ะเจอมาตลอดทางเหมือนกันบางๆตั้งแต่บางเบาะตั้งบางอะไรอ่ะบางวัวมั้งคะแถวนั้นน่ะ
0: ใช่ๆบางวัวบางสมัครบาง
1: ค่ะแต่บางๆจะไล่มายาวมาถึงบางนาเหมือนกันแต่ว่านิดหน่อยบางนาค่ะ
0: เหรอ
1: ค่ะ
0: ฝนตกยากแต่ทำไมฝนน้องหนึ่งฝนไปหนักเอาภาคใต้นะภาคใต้อ่ะเยอะฝนเยอะ
2: ครับ
0: เลยบ้านเราเนี่ยเหมือนไม่ใช่ฤดูฝน เหมือนฤดูร้อนกลางวันเนี่ยอุ้ย
1: ตอนจริงใช่
0: ใช่จ้ะก็ขอบคุณน้องๆทั้งสี่นะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะพี่ออนสวัสดีค่ะขออีกสายนะคะคุณอาหนุ่มน้อยจากเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาคะ
3: สวัสดีครับหนุ่มเหลือน้อยเพชรบุรีบ้านพุ่ม0812351593วันที่1ตกแถวเพชรบุรีห่างจากบ้านผม9กิโลแต่บ้านผมได้ไม่ถึง10มิลนะที
1: ่อ
3: ยู่ทิศเหนือมันตั้งนะผมสังเกตดูแล้วข้างหน้าที่พูดจะหัวว่าฝนที่จะกระทบขึ้นไปข้างเหนือนี่เพชรบุรีจะได้ไหมข้างหน้าเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปครับ
2: ได้ครับทางเพชรบุรีเนี่ยนะครับแนวโน้มวันนี้โอกาสที่ฝนหนักก็มีแนวโน้มจะมีนะครับก็ถ้าดูกลุ่มเมฆเนี่ยตอนนี้ฝนหมายถึงเมฆนะครับตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบเนี่ยครับกลุ่มเมฆทางด้านตะวันตกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็กำลังเข้ามานะครับ
1: คร
3: ับ บ้านผมมันมีลมพอเนี่ยครับพัดเข้าไปหาเขาแล้วพอบ่ายๆแล้วลมกระชากแรงก็ไปเบรกโน่นตะวันออกรูปแบบนี้นี่มันเข้าฝนบ่ายค่ำนะแต่ว่าเพชรบุรีนี่ยังอยู่ตัวการที่จะมีปะทะกันมียอมอะไรที่มาปะทะช่วยนี่มีไหม
2: ครับตอนนี้ลักษณะนะครับก็ไม่ถึงกับเป็นยอมเนาะมันยังพัฒนาตัวอยู่ก็คือแถวอ่าวเบงกอลเนี่ยยังกำลังจะเกิดนะครับใกล้ๆจะเกิดเนาะนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็อยู่ทางแถบเวียดนามตอนบนติดกับ

0: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆครับผม
1: ครับก็ยังว่าแล้วเพชรบุรีก็กำนันแดงก็ปลูกต้นมะพร้าวก็อยากได้ผลรู้สึกว่าผลเดือนที่แล้วตก6วันได้68มิลนะเพชรบุรีบ้านผมเอาละมีคุณเปาก็แฟนคลับมาหาผมทุกวันเลยโชคดีทุกคนฟังจากเสียงหนุ่มรอเหลือน้อยเพชรบุรีบ้านผมขอบคุณมากครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้ขอแค่2สายนะคะเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างจะเยอะเป็นนิดนึงนะคะไปต่อกันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะน้องหนึ่งวันนี้สถานการณ์ฝนการกระจายกี่เปอร์เซ็นต์คะ
0: ฝนยังไม่มากนักนะครับประมาณ 40% นะครับแต่ว่าเอาตัวว่าหลังจากนี้นะครับแนวโน้มกำลังเพิ่มแล้วกันเน
2: า
0: ะเพราะว่า
2: จากวันนี้เป็นต้นไปจะเริ่มเพิ่มแล้ว
0: ถ้าเป็นในครึ่งวันนี้ก็คงยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับ
2: แต่ว่าค่ำไปแล้วอาจจะ
0: เริ่มเพิ่มแล้วนะครับ4ต่อ5 6 7ไปเนื่องจากว่าหลังจากนี
2: ้ที่
0: ผมเกริ่นไว้ก็คือลักษณะของแนวร่องมรสุมที่มันจะค่อยๆชัดขึ้นแต่มันไม่ได้แรงนะมันไม่ได้แรงแต่ว่ามันค่อยๆชัดขึ้นทำให้ทางประเทศไทยตกลงเนี่ยหลังจากนี้ฝนมันจะเพิ่ม
2: ค่ะ
0: ครับ
2: แต่ว่าใครต้องการฝนพื้นที่อีสานเรานิดนึงนะคะการกระจายและปริมาณน่าจะเริ่มเพิ่มมากขึ้น
0: แต่ว่าวันนี้ยังน้อยอยู่วันนี้ 40% นะครับยังไม่มากนักนะครับฝนตกหนักก็อาจจะมีได้บ้างบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นเลยหนองคายนะครับบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิโคราชเป็นต้นนะครับก็อาจจะมีหนักแบบไม่ต้องเป็นห่วงหนักบ้างหนักบ้าง
2: ไม่ต้องเป็นห่วง
0: นะครับแต่ว่าทีนี้นะครับประเทศไทยตอนบนเนี่ยนะครับคืออุณหภูมิมันก็ไม่ได้ต่ำเท่าไหร่เนาะมัน36 37 38นะครับก็ให้ระวังตัวนี้ไว้หน่อยละกันก็คือลมกระโชกแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือหรืออีสานก็ตามครับ
2: แต่ตอนนี้ฟ้าเริ่มเพลาไม่ค่อยมีเสียงมาเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่าลมค่อนข้างจะมาเป็นระลอกเหมือนกัน
0: จะต้องระวังนะเพราะว่าทางแถบตรงที่เราอยู่ตรงนี้มันจะฝนอาจจะมาบ่อยกว่า
2: อุณหภูมิมันจะไม่เขานานครั้งถึงจะมาถึงตรง
0: คือทางเหนือทางอีสานเนี่ยอุณหภูมิมันโดดขึ้นไปเยอะนะพอโดดขึ้นไปเยอะทีนี้นะครับมันก็อาจจะมีเปี้ยงป้างมีลมกระโชกแรง
2: ใช่ๆจริงๆเพราะว่าอุณหภูมิเขาโดดแบบนี้นะคะ38 39อาจจะเกือบแตะ39แล้วก็มีนะคะบางพื้นที่ค่ะแล้วเมื่อวานฝนสะสมที่ไหนคะ
0: ฝนสะสมส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยปานกลางนะครับแต่ว่าก็จะมีมากสุดบึงกาฬ42 มิลลิเมตรก็เป็นฝนหนักที่เดียว
2: ครับแล้วก็วันนี้การกระจาย 40% นะคะหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปน่าจะเริ่มเพิ่มมากขึ้น
0: เพิ่มวันนี้ครับ
2: ค่ะพื้นที่ภาคกลางค่ะน่าจะได้ล้ำมากไหมคะวันนี
0: ้ภาคกลาง 60% มีตกหนักนะครับก็แนวโน้มเนี่ยครับฝนจะเน้นทางซีกตะวันตกเป็นหลักนะครับกาญจนบุรีอุทัยธานีราชบุรีอาจจะเข้ามาถึงสมุทรสงครามนครปฐมได้แล้วนะครับแล้วก็อีกบริเวณหนึ่งก็จะเน้นทางลพบุรีสระบุรีนะครับก็เป็นแนวเขาอีกแนวหนึ่ง
2: ล้ำมาถึงได้นะคะลพบุรีสระบุรีนะ
0: วันนี้ก็โอกาส
2: 60%
0: ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้น่าจะมาได้ดีกว่าเมื่อวานนะครับ
2: ค่ะตรงกลางประเทศเลยนะคะน่าจะไปจากตะวันออกตะวันตกไปตะวันออก
0: ครับ
2: การเคลื่อนตัวของเขาใช่ไหมคะ
0: ก็เฉียงเฉียงนะครับตกเฉียงใต
2: ้
0: เฉียงค
2: ่ะแล้วก็ฝนสะสมที่ผ่านมาภาคกลาง
0: ภาคกลางนะครับฝนไม่มากนักอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับถือว่าอากาศค่อนข้างจะไปทางร้อนนะครับก็คือมีแค่ฝนด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างนะครับมีทองผาภูมีกาญจนบุรีที่เป็นฝนตกหนัก41มิลนะครับมีกำแพงแสนเนาะ 2.6 นอกนั้นถ้าเป็นอย่างยกตัวอย่างนครสวรรค์ลพบุรีอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีไม่มีบันทึกเลยไม่มีตก
2: มันจะตกแต่ว่าไม่ได้
0: จะไม่ได้ลงของเราเนาะนะครับ
2: ผลสะสมก็ไม่เท่าไหร่นะคะที
0: ่
2: เดียวที่เหมือนกันนะคะแล้วต่อเนื่องเลยค่ะภาคตะวันออกค่ะ
0: ภาคตะวันออกนะครับก็ฝนวันนี้ให้เยอะอยู่นะครับ70%นะครับก็แนวโน้มเพิ่มขึ้นเนาะก็จะเน้นนะครับฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างเช่นนครนายกปราจีนบุรีนะครับฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทร์ตราดนะครับฝนเกิดได้ดีนะครับถ้ามาดูข้อมูลตรวจเมื่อวานเนี่ยภาคตะวันออกมีฝนอยู่พอประมาณไม่เยอะมากของเมื่อวานเนาะก็จะมีเขาเขียว26มิลครับฉะเชิงเทรา34จันทบุรี36ครับคงใหญ่80เนี่ยกระโดดไปนะครับคง
2: ทีเดียวเลย

0: คลองใหญ่เนี่ยเยอะทีเดียวนะครับส่วนคลื่นลมยังต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าวันนี้ยังติดคลื่นอยู่ 2-3 เมตรนะครับยังสูงนะครับ
1: ค่ะ และพรุ่งนี้ก็น่าจะ
0: พรุ่งนี้น่าจะทรงอยู
1: ่ก็อยู่ประมาณนี้ก่อนอีกสักวันนึงก่อนนะคะอย่าเพิ่งออกจากฝั่งสำหรับเรือเล็กหรือว่านักท่องเที่ยวใช่ไหมคะ
0: ก
1: ็คือว่าได้แต่ว่าต้องระมัดระวัง
0: ใช่ถ้าเรือข้ามเกาะเรือเฟอร์รี่เนาะ
1: เฟอร์รี่
0: จะพอได้อยู่พอได้อยู่แต่ว่าเรือเล็กระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วกันนะครับแต่จริงก็ไม่ควรออกนะ 2-3 เมตรนะครับก็อันตรายเนาะนะครับต่อไปภาคใต้เนาะนะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยฝน 60% แล้วก็มีฝนตกหนักส่วนใหญ่ฝนเน้นตอนกลางถึงตอนบนนะครับก็จะไล่เนี่ยเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับว่าแนวลมมันก็จะเฉียงขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นภาคใต้ก็จะเน้นตอนกลางถึงตอนบนนะครับคลื่นลม 1-2 เมตรนะครับประมาณ 1-2 เมตรก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันนะครับส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ก็ 1-2 เมตรเหมือนกันแต่ว่าห่างฝั่งก็2เมตรนะครับ
1: ห่างฝั่งคลื่นจะแรงนิดนึง
0: ก็ขอให้จริงๆคือถ้าออกเรือไปก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันนะครับในส่วนของข้อมูลตรวจวัดครับวันนี้เมื่อวานต้องบอกว่าเมื่อวานนะครับฝนมีทุกสถานีนะครับเกือบทุกสถานียกเว้นเพชรบุรีแล้วก็โอเคเว้นเพชรบุรีไว้ที่หนึ่งนะครับที่ฝนไม่ลงสถานีแต่จริงๆมีนะครับฝนส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางนะครับแล้วก็ฝนหนักไม่มีในสถานีของเรานะครับ
1: ค่ะไปต่อเนื่องค่ะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ
0: ครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝน 70% ก็ยังเน้นว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่นะครับก็จะมีทุกจังหวัดนะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับแต่จะให้เน้นจริงๆก็จะเป็นระนองถึงภูเก็ตก็จะเยอะกว่านะครับสำหรับคลื่นลมนะครับ 2-3 เมตรทั้งฝั่งอันดามันนะครับไม่ได้แบ่งตอนบนหรือตอนล่างนะครับ
1: แถบเลย
0: ทั้งแถบนะครับประกอบกับฝนที่เยอะนะครับค่อนข้างจะอันตรายนะครับในส่วนของข้อมูลตรวจวัดเมื่อวานครับก็มีฝนทั้ง8สถานีนะครับมีฝนหนักอยู่2ที่ครับก็คือที่อำเภอเมืองภูเก็ตนะครับแล้วก็ที่ท่าอากาศยานภูเก็ตนะครับอำเภอเมือง46มิลครับที่ท่าอากาศยาน66นอกนั้นนะครับเป็นฝนปานกลางนะครับของพื้นที่จังหวัดอื่น
1: ๆแต่วันนี้ระมัดระวังฝนหนักนะคะแล้วก็ฝนสะสมด้วยสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเพราะว่าน่าจะมีการกระจายแล้วก
0: ็ใช่ยังต่อเนื่องอยู่ครับ
1: ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
0: กรุงเทพประมาณ 60-70% นะครับแล้วก็มีตกหนักก็วันนี้ก็จะเน้นในช่วงบ่ายช่วงค่ำนะครับช่วงเช้าอาจจะมีเติมมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่เยอะแล้วก็ตอนนี้สภาพฝนก็คือมีฝนเล็กน้อยอยู่ทางหนองจอกนะครับแล้วก็ฝน อยู่แถวลำลูกกานะครับคลองหลวงหนองเสือของปทุมธานีครับ
1: สายๆก็น่าจะหายไปบ้าง
0: ก็น่าจะหายไปนะครับ
1: มาอีกทีก็บ่ายค่ำ
0: บ่ายค่ำก็มาใหม่นะครับ
1: กรุงเทพนะคะ 60% สำหรับเดือนนี้นะคะก็เรื่องของการเดินทางก็ดูแลกันด้วยละกันนะคะก็เป็นรายภาคที่น้องหนึ่งสรุปให้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะ Facebook มีปัญหานะคะเมื่อสักครู่หลุดไปนิดนึงนะคะก็เข้ามาใหม่ได้แล้วนะคะก็ต้องขออภัยด้วยค่ะไปดูคำถามกันนะคะช่อง YouTube ของเราหลายท่านเลยนะคะตอนนี้โอ้34คนดูขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์ภาคกลางฝนพัดมาจากทิศตะวันออกหรือตะวันตกครับ
0: ครับภาคกลางโดยภาพรวมครับจะมาทางด้านตะวันตกแล้วก็ตกเฉียงใต้
1: ค่ะครับฝนที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจะมีถึงวันไหนครับ
0: มหาสารคามเนี่ยนะครับ
1: ยาวๆไปเลยไหม
0: เอาจริงๆเดี๋ยวตัวแนวร่องมันจะเซตขึ้นเนาะทีนี้ทางภาคตะวันเฉียงเหนือเนี่ยฝนเอาจริงๆมันมีได้เรื่อยๆนะครับหลังจากเนี้ยมีได้เรื่อย
1: ๆน้อยบ้างอย่างเงี้ยแหละใช่ไหม
0: มันอาจจะไม่ได้ชุกมากหรอกนะครับที่จะชุกจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเน้นขอบบนของภาคตะวันเฉียงเหนือนะครับเพราะว่าแนวโน้มล่องมันจะเคลื่อนขึ้นไปแล้วก็จะไปอยู่บนมากกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับจังหวัดอื่นก็จะมีได้เรื่อยๆนะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยถึงหนักหรอกนะครับ มีพอประมาณผมมีพอประมาณ
1: มีขอบบนบนนะ
0: ที่จะขอบบนเยอะกว่าครับ
1: นะคะกาฬสินธุ์โคราชล่ะจะมีตกบ้างไหม
0: ก็ได้ครับก็มีได้นะครับ
1: มีรายชื่อฝนเหมือนกันสำหรับโคราชวันนี้
0: โคราชมีเพราะว่าโคราชจังหวัดใหญ่แล้วก็มีแนวรับที่เป็นภูเขาเยอะ
1: เพราะฉะนั้นกาฬสินธุ์ล่ะคะ
0: กาฬสินธุ์เนี่ยจะ
1: ฝนเยอะนี่ฝนสะสมใช่ไหม
0: ฝนสะสม
1: ถ้าดูใช่ไหมคะเมื่อวานใช่ไหม
0: เดี๋ยวเนาะ
1: มันจะใช่นะ
0: ก็มีพอประมาณนะครับ13มิลไม่เท่าไหร่ต้องมีไม่เท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะก็นี่คือฝนวันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเน้นขอบบนมากกว่านะคะสำหรับพื้นที่อีสานนะคะกลับมาที่หน้า Facebook ไลน์นะคะคุณคนสันโดษกดแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะนครนายกลาตกไหมมีอะไรชื่อฝนตกหนักใช่ไหมคะน้อง
0: วันนี้ยังอยู่ครับเพราะว่านครนายกเป็นแนวรับครับ
1: ค่ะคุณศศิมาอำเภอศรีเมืองใหม่อุบลมีฝนไม่ตกมานะมีฝนไม่ตกมานานแล้วครับเข้าเริ่มเสียหายแล้วขอฝนหลวงด้วย ใช่ๆหลายคนชาวนาบ่นแล้วฮะว่าน้ำที่เข้านาไม่พอมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนกับ
0: ไม่มันเพิ่มมีโอกาสเพิ่มแต่ว่าไม่เท่าไหร่ต้องย้ำว่าหลังจากนี้นะครับภาคอีสานเองฝนจะเพิ่มก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มแบบหนาแน่นนะครับแล้วก็โอกาสส่วนใหญ่จะไปกองอยู่ทางจังหวัดตอนบนแล้วก็ตามแนวรับลมอย่างเช่นโคราชชัยภูมิเนี่ยก็มีอยู่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าโดยภาพรวมถ้าเป็นตอนกลางเนาะตอนกลางตอนล่างซีกตะวันออกเนี่ย
1: น้อย
0: ไม่เยอะไม่เท่าไหร่ครับ
1: ค่ะก็ต้องเนาะหาวิธีการให้นำเข้านาให้ได้นะคะคุณออยจันที่มาค่ะภาคใต้ฝนตกหนักถึงเมื่อไหร่คะ
0: ภาคใต้ครับถ้าจะเน้นหนักมากๆเนี่ยจะเป็น2วันนี้สองวันนี้ยังเยอะอยู
1: ่สี่ห้าเนี่ยเหรอคะมีโอกาสหนักมาก
0: ยังเยอะอยู
1: ่ยังมีโอกาสหนักถึงหนักมากอยู่
0: ใช่ส่วนหกเจ็ดแปดเนี่ยแนวลมมันจะเฉียงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวบริเวณเนาะบริเวณที่จะหนักได้เนี่ยก็จะเป็นแถวอาจจะเป็นเพชรบุรีประจวบชุมพรนะครับเพราะแนวลมมันก็จะขึ้นไปนะครับ
1: ใต้บนนะคะ
0: ใต้บนมากกว่า
1: ครับกลางเดือนนี้ภาคเหนือยังมีฝนตกอยู่ไหมครับ
0: กลางเดือนอาจจะไกลไปเนาะเอาเป็นว่าอย่างน้อยๆ นะครับวัน
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: เรือนจำจังหวัดสตูลเติมพลังบวกให้ผู้ต้องขังพร้อมสร้างสุขภาพใจให้ผู้ต้องขังมองเห็นคุณค่าในตนเองฝึกทักษะการจัดการอารมณ์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขภายในห้องฝึกอบรมเรือนจำจังหวัดสตูลอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายพีรพลน่มศรีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูลมอบหมายให้หน่วยสถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสตูลจัดกิจกรรมอบรมเติมพลังใจให้แก่ผู้ต้องขังผ่านโครงการใจเข้มแข็งเติมพลังบวกสร้างสุขภาพใจเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการฝึกทักษะการจัดการอารมณ์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขโดยมีผู้ต้องขังชายเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมสำหรับกิจกรรมอบรมเติมพลังใจให้แก่ผู้ต้องขังช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ต้องขังช่วยลดความเครียดและสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคงและมีความหวังให้ผู้ต้องขังเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านแนวความคิดและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการปรับตัวและการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากมุมมองของผู้ต้องขังเอง
5: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์
17: สมอนเงินไม่พอใช้อ่ะฉันไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ดีมะ
18: ก็ดีนะขายของผ่านอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ก็ง่ายดีอ่ะแต่ว่านะฉันได้ยินมาว่าถ้าจะขายของออนไลน์อ่ะต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องด้วยนะ
17: อ
18: ้
17: าวต้องจดด้วยเหรอเห็นไลฟ์สดกันเต็ม Facebook ไปหมด
19: พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ฟังไว้ให้ดีนะคะการขายของออนไลน์นั้นตามกฎหมายต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ถูกต้องเสียก่อนค่ะว่าเราจะประกอบธุรกิจออนไลน์ประเภทใดมีสินค้าและมีกิจการอย่างไรซึ่งการจดทะเบียนนี้นั้นจะเป็นการช่วยยืนยันตัวตนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าของเราบนอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะหากร้านค้าออนไลน์ไม่จดทะเบียนจะมีความผิดต้องโดนปรับเงินไม่เกิน 2,000 บาทและปรับเงินวันละไม่เกิน100บาทจนกว่าจะจดทะเบียนถูกต้องด้วยค่ะ
17: อย่างนี้ต้องลองศึกษาข้อมูลดูเยอะๆก่อนดีกว่าเนาะ
15: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
6: ้คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
20: ก การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
21: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
22: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ครับพบกับผมนนทบัตรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเช่นเดิมนะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือแล้วก็องค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำที่นี่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาแล้วก็ทางเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.phakifm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการนะครับไม่ได้มาพบกัน3วันนะครับแต่เราก็หยิบสาระดีๆไม่ทันได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับตลอด3วันที่ผ่านมาวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับสำหรับวันพฤหัสนี้ก็มีสาระต่างๆให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับแล้วก็รวมไปถึงข่าวเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สำหรับผู้ที่มีบัตรเดิมแล้วก็ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการลงทะเบียนใหม่นะครับโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับกลุ่มคนพิการนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนที่จะได้ใช้สวัสดิการจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ือไม่คะว่าแค่มีบัตรเครดิตที่ไม่ได้เปิดใช้งานเลยแม้แต่ครั้งเดียวคือนอนนิ่งๆอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ยก็อาจจะทำให้พลาดสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไปอย่างน่าเสียดายทันทีเลยค่ะเรื่องนี้มันมีเหตุผลเบื้องหลังที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะก็ขอต้อนรับผู้ฟังรายการทุกคนเข้าสู่ช่วง NMA Update นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ค่ะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย FM 99.75 MHz ค่ะ
1: ครับผม
0: ซึ่งเราก็จะได้พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ค่ะผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามีวาระการพูดคุยที่แบบว่าเข้มข้นมากครับเพราะเรากำลังจะเจาะลึกเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนทั้งความผันผวนของธรรมชาติที่ส่งผลต่อความปลอดภัยทางกายภาพโดยตรงเลยแล้วก็ความผันผวนทางเศรษฐกิจครับที่รัฐบาลเนี่ยพยายามกางโครงข่ายความปลอดภัยหรือที่เรียกว่าเซฟตี้เน็ตมารองรับครับ
0: ใช่เลยค่ะวันนี้คือวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะภารกิจหลักของการอัปเดตข่าวสารวันนี้คือการแกะกล่องข้อมูล2เรื่องใหญ่แบบเจาะลึกทุกซอกทุกมุมเลยค่ะเรื่องแรกก็คือข้อมูลพยากรณ์อากาศที่อัปเดตล่าสุดของวันนี้เลยแล้วก็เรื่องที่2ที่เป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะคือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งดีเดย์เปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกในวันนี้เลยค่ะ
2: งั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องของลมฟ้าอากาศก่อนเลยดีกว่าครับเพราะสิ่งนี้เนี่ยกำหนดแผนการเดินทางและการใช้ชีวิตในวันนี้ของทุกคนเลยนะครับหากอ้างอิงจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับเวลา 5:00 น.ของเช้าวันนี้เลยภาพรวมของประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับ
0: อ๋อตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
2: ใช่ครับต้นตอของเรื่องนี้มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับที่ตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงกำลังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือปริมาณฝนตกสะสมครับที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านครับต้องระวังเป็นพิเศษเลย
0: โหฟังดูแล้วเหมือนว่าก้อนน้ำขนาดใหญ่จากอันดามันกำลังถูกหอบมาเทใส่ประเทศไทยเลยนะคะคือปกติแล้วพอมรสุมพัดมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้ด้านที่รับศึกหนักเป็นด่านแรกก็น่าจะเป็นฝั่งตะวันตกของประเทศใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับถูกต้องเลย
0: แล้วแบบนี้กลไกการเกิดฝนแบบนี้มันทำงานยังไงคะทำไมภาคตะวันออกถึงไปรับผลกระทบหนักด้วยทั้งที่อยู่คนละฝั่งกันเลย
2: เป็นข้อสังเกตที่แหลมคมมากครับกลไกของมันอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับเหมือนกับการที่เราเปิดพัดลมไอน้ำขนาดยักษ์แบบเบอร์แรงสุดเลยนะจากทางทะเลอันดามันเป่าตรงเข้ามาหาประเทศไทยครับลมที่พัดมานี้มันอุ้มเอาความชื้นมาแบบเต็มพิกัดเลยทีนี้พอลมพัดมาปะทะเข้ากับแนวเทือกเขาทางภาคตะวันตกของไทยเทือกเขาเหล่านี้ก็ทำหน้าที่เหมือนกำแพงสูงขวางเอาไว้ครับลมชื้นจึงถูกยกตัวขึ้นไปปะทะความเย็นด้านบนแล้วก็กลั่นตัวตกลงมาเป็นฝนอย่างหนักในด่านแรกเลย
0: อ๋อเข้าใจละ
2: นั่นก็คือภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับส่วนคำถามที่ว่าทำไมภาคตะวันออกถึงรับศึกหนักด้วยนั่นเพราะพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยไม่มีแนวเขาขนาดใหญ่มาบังลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากอ่าวไทยครับ
0: อ๋อคือมันพัดทะลุไปเลย
2: ใช่ครับลมชื้นจึงพัดเข้าไปปะทะแผ่นดินแล้วทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนวันนี้คลื่นก็เลยสูงถึง 2-3 เมตรเลยครับและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรเลยทีเดียวครับ
0: พออธิบายเป็นภาพพัดลมไอน้ำกับกำแพงภูเขาแล้วคือเข้าใจกลไกของธรรมชาติขึ้นเยอะเลยค่ะทีนี้เราเจาะลึกลงมาที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของเรากันแบบจัดเต็มเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยมีรายชื่อจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรียงตัวตามนี้เลยค่ะ
2: ครับผมมีที่ไหนบ้างครับ
0: มีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและก็นครราชสีมาค่ะส่วนรายละเอียดอุณหภูมินะคะต่ำสุดจะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสค่ะและสูงสุดจะพุ่งไปที่ 34-35 องศาเซลเซียสเลยส่วนความเร็วลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจะอยู่ที่ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: ครับผมข้อสังเกตที่น่าสนใจสำหรับภาคอีสานนะครับคือถึงแม้จะมีการพยากรณ์ว่าฝนจะตกร้อยละ40ของพื้นที่แต่อุณหภูมิสูงสุดก็ยังแตะระดับ35องศาเซลเซียสได้อยู่กลไกตรงนี้มันเกิดจากความชื้นสัมผัสในอากาศที่สูงมากก่อนที่ฝนจะตกครับ
0: อ๋อมันจะอบอ้าวใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับไอ้น้ำในอากาศเนี่ยมันจะกักเก็บความร้อนแฝงเอาไว้ทำให้เรารู้สึกอบอ้าวและร้อนกว่าอุณหภูมิจริงที่วัดได้ครับ
0: แบบนี้แปลว่าก่อนฝนเทลงมานี่คือเหงื่อตกกันแน่นอนเลยค่ะส่วนภาพรวมของภาคอื่นๆนะคะขอไล่เรียงให้ผู้ฟังรายการได้ทราบกันแบบภาพรวมเลยนะคะภาคเหนือและภาคกลางค่ะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะภาคตะวันออกมีฝนถึงร้อยละ70ทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตร
2: หนักเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยรับพัดลมไอน้ำไปเต็มๆเลยค่ะมีฝนร้อยละ70คลื่นสูง 2-3 เมตรเช่นกันค่ะปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ
2: คือจากสภาพอากาศที่แปรปรวนแบบนี้นะครับทำให้เราต้องเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนเพื่อรับมือเรื่องความปลอดภัยทางกายภาพแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยความแปรปรวนทางเศรษฐกิจก็เป็นคลื่นยักษ์ที่กระทบชีวิตเราไม่แพ้กันเลยครับรัฐบาลจึงต้องออกโครงข่ายความปลอดภัยมารองรับซึ่งก็นำมาสู่วาระสำคัญในวันนี้ของเราครับ
0: ใช่เลยค่ะโยงมาที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะวันนี้วันที่4มิถุนายน2569ถือเป็นดีเดย์เลยค่ะเพราะเป็นวันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รอบใหม่ล่าสุดเลยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นี้เท่านั้นนะคะ
2: ครับ
0: คำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยก็คือทำไมโครงการรอบนี้ถึงดูมีความเร่งด่วนแล้วก็มีเงื่อนไขการคัดกรองที่เปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมากคะ
2: เหตุผลหลักที่ต้องรื้อระบบและเร่งดำเนินการแบบปูพรมใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นเพราะรัฐบาลต้องการแก้ปัญหาระดับโครงสร้างที่เรียกว่า exclusion error ครับหรือก็คือปัญหาการตกหล่นนั่นเองครับ
0: ปัญหาตกหล่นคือยังไงนะคะ
2: คือในอดีตเนี่ยมีคนที่มีรายได้น้อยจริงๆใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแต่กลับเข้าไม่ถึงสิทธิครับเพียงเพราะว่าเกณฑ์เก่าเนี่ยอาจจะไปวัดที่รายได้รวมของครัวเรือนซึ่งบางครั้งคนในบ้านมีรายได้สูงแค่คนเดียวแต่คนอื่นเนี่ยไม่มีรายได้เลยกลายเป็นว่าคนไม่มีรายได้พลอยหมดสิทธิไปด้วยครับ
0: อ๋อแบบนี้นี่เอง
2: รอบนี้รัฐบาลจึงปรับกระบวนทัศน์ใหม่เลยครับมาเน้นการคัดกรองด้วยเกณฑ์รายบุคคลควบคู่กันไปเพื่ออุดช่องโหว่นี้ครับประกอบกับสถานการณ์ราคาพลังงานโลกที่พุ่งสูงโครงการนี้จึงต้องรีบออกสตาร์ทให้ทันควบคู่ไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อพยุงค่าครองชีพของประชาชนอย่างเร่งด่วนเลยครับ
0: เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมถึงต้องรื้อตะแกรงร่อนกันใหม่หมดทีนี้เรามากางรายละเอียดสิทธิประโยชน์ทั้ง5ข้อกันแบบจัดเต็มไม่มีย่อความกันเลยนะคะเพื่อให้ผู้ฟังรายการทุกคนรักษาสิทธิของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะ
2: ได้เลยครับมีอะไรบ้างครับ
0: ข้อที่1 นะคะวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรค่ะจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนค่ะ
2: 300บาทต่อเดือนนะครับ
0: ใช่ค่ะข้อที่2วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจำนวน80บาทต่อคนต่อ3เดือนค่ะข้อที่3วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน750บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งอันนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะใช้ได้กับระบบขนส่งถึง8ประเภทเลยนะคะ
2: 8ประเภทเลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะโดยมี1รถขอสอมอกอ2รถบอขอสอ3รถไฟฟ้า BTS MRT และรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเดี๋ยวนะคะดิฉันขอหยุดตรงนี้ก่อนวงเงิน750บาทนี่คือครอบคลุมไปถึงรถไฟความเร็วสูงเลยเหรอคะทำไมรัฐถึงเปิดกว้างเรื่องการเดินทางขนาดนี้คะเนี่ย
2: เป็นจุดที่สะท้อนวิธีคิดใหม่ของรัฐเลยครับการที่สิทธิประโยชน์ครอบคลุมไปถึงรถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเพราะรัฐมองว่าการเดินทางคือโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงานครับคนที่มีรายได้น้อยไม่ควรถูกจำกัดให้อยู่แค่ในพื้นที่ของตัวเองเพียงเพราะว่าไม่มีค่าเดินทางครับการเปิดกว้างแบบไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถภายใต้งบ750บาทนี้ทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถบริหารจัดการเส้นทางชีวิตตัวเองได้ยืดหยุ่นครับ
0: โหถือการติดปีกให้ผู้คนจริงๆค่ะขออนุญาตไล่เรียงประเภทรถให้ครบ8ประเภทเลยนะคะต่อจากรถไฟฟ้าก็จะมี4รถไฟ5รถเอกชนร่วมคสมกและรถส่วนราชการกทม6 รถเอกชนร่วมบขส. 7 รถ2แถวรับจ้างและ 8 เรือโดยสารสาธารณะค่ะรวมทั้งหมด 8 ประเภทเลย
2: ครอบคลุมการเดินทางแทบทุกรูปแบบเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสิทธิประโยชน์เรื่องสาธารณูปโภคอีก2ข้อนะคะคือข้อ4มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้ารัฐจะอุดหนุนให้จำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะแต่มีเงื่อนไขนะคะว่าถ้าใช้เกิน315บาทผู้มีสิทธิต้องจ่ายเองทั้งหมดนะคะ
2: อ๋อคือห้ามเกินแม้แต่บาทเดียวเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อ5มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปารัฐจะอุดหนุนให้100บาทกรณีที่ใช้เกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐจะยังช่วย100บาทแล้วให้ผู้มีสิทธิจ่ายส่วนต่างเองค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้น้ำเกิน315บาทผู้มีสิทธิต้องจ่ายเองทั้งหมดทันทีค่ะ
2: เงื่อนไขค่าไฟค่าน้ำที่อธิบายมาเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าระบบหน้าผาหรือ cliff effect ครับคือถ้าระมัดระวังการใช้ให้อยู่ในเกณฑ์รัฐก็ดูแลให้แต่ถ้าพลาดใช้เกินไปแม้แต่บาทเดียวเนี่ยสิทธิจะร่วงหล่นจากหน้าผาทันทีเลย
0: ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะ
2: ครับต้องจ่ายเองเต็มจำนวนเลยซึ่งมันเป็นกุศโลบายที่รัฐใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการประหยัดพลังงานในระดับครัวเรือนครับ
0: สิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมขนาดนี้ย่อมมาพร้อมกับด่านอรหันต์ที่เข้มงวดขึ้นใช่ไหมคะเรามาช่วยกันเจาะลึกกฎเกณฑ์ที่ว่านี้กันต่อเลยค่ะเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดคือตัวเลข 100,000 บาทค่ะซึ่งมีอยู่4ข้อหลักๆคือ 1. รายได้ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีค่ะ
2: อันนี้เกณฑ์รายได้นะครับ
0: 2. รายจ่ายที่ให้บุคคลอื่นต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี 3. ทรัพย์สินทางการเงินรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 100,000 บาทไม่ว่าจะเป็นเงินฝากสลากออมสินสลากธกส.สลากทอส.อันนี้คือนับรวมหมดเลยนะคะ
2: คือนับทุกบัญชีมารวมกันเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะและข้อ4ต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทค่ะขอเจาะประเด็นที่คนสงสัยกันมากนิดนึงค่ะอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นรายการสมมุติว่ามีคนคนนึงทำบัตรเครดิตไว้แต่ไม่เคยกดเงินออกมาใช้เลยไม่เคยรูดซื้อของเลยด้วยแค่เปิดบัตรแล้วเก็บไว้เฉยๆในกระเป๋าแบบนี้ระบบจะมองยังไงคะ
2: สำหรับประเด็นนี้นะครับตามเกณฑ์ของโครงการนี้บุคคลนั้นจะไม่ผ่านเกณฑ์ทันทีครับ
0: เอาทำไมล่ะคะทั้งที่ไม่ได้ใช้เลย
2: ศักยภาพในการก่อหนี้ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตฐานรายได้ประจำจะต้องอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปใช่ไหมครับ
0: จริงด้วยค่ะ
2: ซึ่งถ้านำมาคูณ12เดือนเนี่ยรายได้ต่อปีจะอยู่ที่ 180,000 บาทซึ่งมันทะลุกฎเหล็ก 100,000 บาทไปแล้วครับระบบจึงตัดสิทธิผู้ที่มีชื่อถือครองบัตรเครดิตออกทันทีถือเป็นการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันของสถาบันการเงินที่เฉียบขาดมากครับ
0: รัดกุมมาก
2: แต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับหากบัตรที่ถืออยู่เป็นเพียงบัตรกดเงินสดหรือบัตรเกษตรสุขใจของธกส. 2ประเภทนี้ไม่นับเป็นบัตรเครดิตครับสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามปกติเลยครับ
0: เป็นการไขข้อข้องใจที่ชัดเจนมากเลยค่ะแล้วนอกจากเรื่องการเงินแล้วเนี่ยยังมีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยนะคะเช่นภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาข้าราชการสมาชิกรัฐสภาหรือพนักงานรัฐที่ได้ค่าตอบแทนเกิน 100,000 บาทต่อปีผู้รับบำนาญรวมถึงผู้ที่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์หรือจ่ายเบี้ยประกันชีวิตตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปค่ะกลุ่มนี้คือถูกตัดสิทธิทั้งหมดเลยค่ะ
2: ยังมีอีกหนึ่งมิติที่ซับซ้อนแล้วก็สะท้อนสภาพสังคมไทยได้ดีมากเลยครับคือเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินครับรัฐบาลแบ่งเกณฑ์ออกเป็น2มาตรฐานอย่างชัดเจนเลยระหว่างเกษตรกรกับคนที่ไม่ใช่เกษตรกรครับ
0: มันต่างกันยังไงคะ
2: สำหรับเกษตรกรนะครับหากมีบ้านหรือห้องแถวพื้นที่ต้องไม่เกิน25ตารางวาและเมื่อรวมกับที่ดินเพื่อการเกษตรแล้วต้องไม่เกิน10ไร่ครับแต่สำหรับคนที่ไม่ใช่เกษตรกรหากมีบ้านก็จำกัดที่ไม่เกิน25ตารางวาเช่นกันทว่าที่ดินอื่นๆเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน1ไร่เท่านั้นครับ
0: อ๋อต่างกันเยอะเลย
2: ใช่ครับส่วนกรณีคอนโดมิเนียมไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดพื้นที่รวมต้องไม่เกิน35ตารางเมตรครับ
0: น่าสนใจตรงที่ว่าทำไมถึงให้พื้นที่เกษตรกรถึง10ไร่คะในขณะที่คนอาชีพอื่นให้แค่1ไร่ช่องว่างมันห่างกันถึง10เท่าเลยนะคะเนี่ย
2: เป็นคำถามที่ดีครับเพราะรัฐมองเห็นความแตกต่างของปัจจัยการผลิตครับ สำหรับคนทั่วไปเนี่ยที่ดิน1ไร่นั้นเพียงพอสำหรับการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแล้วแต่สำหรับเกษตรกรที่ดินคือเครื่องมือหาเลี้ยงชีพครับคือโรงงานผลิตอาหารหากให้พื้นที่น้อยเกินไปเขาก็ไม่สามารถปลูกพืชผลให้เกิดรายได้ประทังชีวิตได้ครับ
0: ก็จริงค่ะ
2: การอนุโลมให้ถึง10ไร่จึงเป็นการรักษาสมดุลไม่ให้รัฐไปตัดโอกาสในการทำมาหากินของกลุ่มรากหญ้าครับ
0: เป็นการออกแบบนโยบายที่เข้าใจบริบทของแต่ละอาชีพจริงๆค่ะทีนี้ผู้ฟังรายการน่าจะอยากรู้แล้วว่าในภาคปฏิบัติเราต้องทำยังไงต่อวิธีการลงทะเบียนรอบนี้จะแบ่งเป็น2เส้นทางหลักๆค่ะ
2: ครับผม
0: กลุ่มแรกคือผู้ถือบัตรรายเก่าหรือผู้มีสิทธิเดิมนะคะกลุ่มนี้ระบบมีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วจึงไม่ต้องกรอกใหม่ตั้งแต่ต้นค่ะแต่ที่สำคัญมากๆคือต้องยืนยันสิทธิทุกรายนะคะ
2: ย้ำเลยนะครับว่าต้องยืนยันสิทธิทุกราย
0: ใช่ค่ะโดยผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่1แอปพลิเคชันเป่าตัง2แอปพลิเคชันทางรัฐ3เว็บไซต์หลักของโครงการ4ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและ5เดินทางไปยืนยันสิทธิที่ธนาคาร5แห่งค่ะคือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะ
2: แล้วกลุ่มที่2ล่ะครับ
0: ส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มตกหล่นหรือคนที่ยังไม่เคยมีบัตรมาก่อนเลยทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะมีการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้ถึงที่เลยค่ะ
2: ในขั้นตอนการยืนยันสิทธิที่ธนาคารเนี่ยแหละครับมีกลไกหนึ่งที่ถูกออกแบบมาด้วยความใส่ใจและมีความสำคัญต่อผู้ฟังรายการของเรามากเป็นพิเศษเลยครับนั่นคือระบบรองรับสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายครับหากผู้ลงทะเบียนเป็นคนตาบอดคนพิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุการต้องเดินทางไปธนาคารอาจสร้างภาระทั้งในแง่ของค่าใช้จ่ายในการจ้างรถหรือความลำบากในการเคลื่อนย้ายครับระบบจึงอนุญาตให้ทำหนังสือมอบอำนาจได้ครับ
0: โหการเปิดช่องทางให้ทำหนังสือมอบอำนาจได้นี่ถือเป็นการปลดล็อกอุปสรรคชิ้นใหญ่สำหรับคนตาบอดและคนพิการเลยนะคะเนี่ยเพราะมันช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มหาศาลเลยสำหรับเอกสารที่ต้องใช้เตรียมให้พร้อมตามนี้เลยนะคะ
2: มีอะไรบ้างครับ
0: 1. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจค่ะซึ่งสามารถให้คนใกล้ชิดช่วยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของโครงการได้เลยนะคะ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องค่ะ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเช่นกันค่ะ
2: ครับผม
0: และ 4. เอกสารยืนยันสถานะที่สำคัญที่สุดเลยคือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการค่ะหรือหากเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ใช้ใบรับรองแพทย์แทนได้ค่ะอ้อแล้วในวันที่ไปดำเนินการนะคะผู้ที่รับมอบอำนาจจะต้องพกบัตรประจำตัวตัวจริงของทั้งสองฝ่ายไปแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยนะคะอันนี้เพื่อป้องกันการสวงรอยค่ะ
2: รัดกุมมากๆครับหลังจากที่ดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วไทม์ไลน์หลังจากนั้นคือจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคม2569ครับหากตรวจสอบพบว่าผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปครับโดยมีเงื่อนไขว่าผู้มีสิทธิ์ที่รายใหม่หรือกรณีที่มอบอำนาจจะต้องไปทำการยืนยันตัวตนหรือที่เรียกว่ากระบวนการ eKYC ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ด้วยนะครับ
0: แล้วถ้าเกิดไม่ผ่านล่ะคะ
2: ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ผ่านก็ยังมีโอกาสแก้ตัวครับสามารถยื่นอุทธรณ์ผลได้ภายใน15วันนับจากวันประกาศผลครับ
0: ถือว่ากระบวนการเนี่ยมีความรัดกุมแต่ก็ยังมีช่องทางในการทัดท้วงเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะสำหรับผู้ฟังรายการที่ฟังแล้วอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐสามารถยกหูโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเลยนะคะที่หมายเลข02-109-2345ค่ะ
2: ครับผม
0: และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการของเราในวันนี้หรือต้องการพูดคุยติดต่อกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข044-353-452ค่ะหรืออีกหนึ่งเบอร์นะคะคือ0816162399ติดต่อมาได้เลยนะคะทางเรายินดีให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เลยค่ะ
2: ก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้นะครับมีประเด็นหนึ่งที่แบบว่าน่าขบคิดตามครับหากเรามองทะลุผ่านตัวเลขเงินช่วยเหลือต่างๆโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การแจกเงินครับแต่มันคือการบูรณาการข้อมูลฐานรากของประเทศครั้งประวัติศาสตร์เลยครับ
0: ยังไงคะ
2: คือรัฐบาลกำลังนำฐานข้อมูลรายรับรายจ่ายทรัพย์สินบัตรเครดิต ยันข้อมูลจากกรมที่ดินมาเชื่อมร้อยเข้าด้วยกันครับนี่คือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนภาพเศรษฐกิจของประชาชนได้ชัดเจนและละเอียดที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาเลยน่าคิดมากครับว่าข้อมูลขนาดมหึมาหรือ Big Data เหล่านี้เนี่ยจะถูกนำไปต่อยอดเป็นนโยบายหรือโครงสร้างพื้นฐานอะไรอีกบ้างในอนาคตครับ
0: เป็นมุมมองที่ทำให้เห็นภาพใหญ่ของประเทศที่น่าติดตามต่อไปจริงๆค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
1: NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
4: ในวันที่โลกยังมีความไม่สงบหลายพื้นที่มีความขัดแย้งหลายคนได้รับผลกระทบและต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นแต่ท่ามกลางสถานการณ์นี้ยังมีอีกหลายชีวิตที่กำลังพยายามเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างอนาคตของตัวเองโดยเฉพาะคนตาบอดที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำมูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลประจำปี2569เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยทั่วประเทศให้มีโอกาสทางการศึกษามีทักษะอาชีพและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นคงจำนวนผ้าป่า 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 น.ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมวัชระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการจัดหารายได้สภากาชาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยท่านสามารถโอนเงินสนับสนุนได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงเลขที่บัญชี128-085-4850สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-248-0555โอกาสทางการศึกษาอาจเริ่มต้นจากการสนับสนุนเล็กๆของใครสักคนแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตของอีกหลายคนให้เดินต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ู้ได้อวกาศนะครับเวอร์ชันอาจารย์จอยหยิบให้ทุกท่านได้รับฟังในช่วงของรายการแสงสว่างในความมืดครับ9นาฬิกากับอีก44นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับยิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 MHzแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับแล้วก็เว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.pakifm.org ติดตามรับฟังก็ได้ในทุกๆช่องทางของทางสมาคมนะครับในช่วงนี้ก็สมาคมเราก็มีการออกประกาศนะครับในช่วงปลายเดือนในทุกๆเดือนครับก็มีประกาศเรื่องของสตนมนะครับที่012/2569นะครับเรื่องรับรองรายชื่อสมาชิกใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม2569นะครับโดยเดือนพฤษภาคม2519มีสมาชิกใหม่จำนวน1ท่านนะครับก็คือนางสาวละเอียดสุขเกษมนะครับโดยได้รับการอนุมัติในการประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเมื่อวันที่9พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะครับโดยท่านผู้ที่มีรายชื่อในประกาศนะครับเดี๋ยวเจ้าที่ก็จะได้ทำบัตรสมาชิกนะครับส่งให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้นะครับภายใน45วันตามระเบียบตามข้อบังคับของสมาคมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประกาศนะครับเป็นประกาศที่สตนม013/2569นะครับเรื่องอาการอนุมัติสวัสดิการสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาประจำเดือนพฤษภาคม2569นะครับตามที่ได้มีสมาชิกสามัญของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ยื่นเอกสารขอเบิกนะครับสวัสดิการต่อคณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาประจำเดือนพฤษภาคม2519นะครับทางคณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาคมได้นำรายชื่อนะครับเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนะครับอนุกรรมการสวัสดิการสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครั้งที่5/2519เมื่อวันที่4พฤษภาคม2519นะครับแล้วก็ได้มีการเบิกจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิกเมื่อวันที่30พฤษภาคม2519โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับสวัสดิการดังต่อไปนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลจำนวน3รายครับ 1. นางสาวบุญงากินมารีนะครับจำนวน 2,000 บาท 2. นางสาวกุลพรรักงามจำนวน 1,415 บาท 3. นางสาวอ้อยทิพย์ประสังสิทธ์นะครับจำนวนที่ขอเบิก 1,979 บาทนะครับแล้วก็จะมีในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับมีค่าช่วยเหลือการชำระกิจจำนวน 1,000

กับผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับทั้งนี้หากสมาชิกที่ปรากฏรายชื่อตามประกาศนะครับยังไม่ได้รับเงินนะครับหรือมีข้อผิดพลาดข้อสงสัยอะไรอย่างใดนะครับสามารถโทรศัพท์สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399หรือว่าทาง official@nmabconnect ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมากับงานทำบุญประจำปีของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับซึ่งปีนี้ก็เป็นการจัดงานทำบุญในการครบรอบ28ปีการก่อตั้งสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับโดยวันนั้นก็มีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สมาชิกอาสาสมัครนะครับแล้วก็ผู้ใจบุญนะครับมาร่วมงานทำบุญนะครับอย่างกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับโดยกิจกรรมของเราก็เริ่มตั้งแต่9นาฬิกานะครับก็จะเป็นการไหว้ศาลพระภูมิศาลเจ้าที่นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็พิธีถวายพระทหารเพลนะครับก็เริ่มขึ้นประมาณ10นาฬิกานิดๆนะครับก็โดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้านะครับจากที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องนำโดยพระอาจารย์สายันธรรมิสโลนะครับหัวหน้าที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องก็มาทำพิธีให้ในตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วง12นาฬิกาก็มีการถวายขออภัยมีการทานอาหารร่วมกันนะครับระหว่างสมาชิกกับกรรมการกับเจ้าหน้าที่นะครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขนะครับความอิ่มเอี่ยมใจในวันนั้นนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้กันเข้ามานะครับหลากหลายท่านเลยตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปนะครับสามารถติดตามรับชมบรรยากาศย้อนหลังได้นะครับผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหน้าเพจก็จะชมได้ย้อนหลังไม่เกินถ้าเกิดเป็นไลฟ์สดก็น่าจะย้อนหลังไม่เกิน1เดือนนะครับทาง Facebook ก็จะลบออกแต่ถ้าเกิดหลังจาก1เดือนไปแล้วก็ยังชมได้ผ่านทาง Facebook ขออภัยผ่านทางYouTube ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับวันนั้นเราก็จะมีการถ่ายทอดไปหลากหลายเพจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพจมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วก็เพจของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ติดตามรับชมบรรยากาศในวันนั้นได้นะครับย้อนหลังได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่เราก็จัดขึ้นในทุกๆปีเพื่อให้สมาชิกได้เข้าร่วมกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่ยังก็ใกล้มาถึงแล้วนะครับในเดือนนี้ก็คือโครงการการสอนใช้สมาร์ทโฟนพื้นฐานสำหรับคนตาบอดนะครับโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสำนักงานกสทช.นะครับได้จัดโครงการนี้ขึ้นนะครับโดยรับคนตาบอดทั่วทั้งประเทศเลยนะครับท่านใดที่สนใจอยากเรียนสมาร์ทโฟนในระบบ Android พื้นฐานก็สามารถลงชื่อเข้าร่วมเรียนได้เป็นคนตาบอดจังหวัดใดก็ได้นะครับแต่ข้อสำคัญก็คือท่านต้องยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อนนะครับเพราะโครงการนี้ก็จัดทั่วประเทศหลากหลายเฟสแล้วนะครับสำหรับรอบนี้นะครับก็จะเป็นเฟสสุดท้ายของโครงการแล้วนะครับก็จะครบจำนวนในการจัดโครงการจากทางกสทช.แล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยเรียนก็โอกาสนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราเป็นจังหวัดสุดท้ายของภาคอีสานนะครับที่จัดตรงนี้ใครที่ยังไม่เคยอบรมและอยากหัดเล่นสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อใช้ในการอย่างน้อยก็
โทรออกรับสาย

นะครับได้รู้ว่าใครโทรมาหรือว่าจะโทรหาใครก็สามารถกดเองได้อะไรแบบนี้นะครับก็อย่างนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกนะครับต่อตัวเองด้วยแล้วก็จะสามารถต่อยอดไปสู่ของเรื่องการรับทราบข่าวสารต่างๆนะครับจากทางออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ก็รวดเร็วนะครับบางท่านอาจจะรอฟังข่าวสารจากทางวิทยุก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วเท่าของออนไลน์นะครับอย่างเช่นบางท่านติดตามรายการแสงสว่างในความมืดผ่านทางสวทนครราชสีมานะครับตามอำเภอไกลๆนะครับก็จะได้รับฟังเพียงเดือนละครั้งนะครับข้อมูลข่าวสารก็อาจจะไม่ครบถ้วนอาจจะตกหล่นบ้างหรือว่าบางครั้งช่วงที่ได้รับข่าวสารมาช่วงระยะช่วงห่วงของเวลาก็อาจจะไม่ทันในการประชาสัมพันธ์ในช่วงของรายการนะครับซึ่งออกอากาศเดือนละครั้งนะครับทางสวทนครราชสีมาตรงนี้ก็เชิญชวนนะครับสมาชิกของเราก็สามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้นะครับโดยท่านวิทยากรที่มีคุณภาพตรงนี้นะครับผู้ที่มาสอนคาดว่าน่าจะเป็นท่านสุบินสอนนะครับก็เป็นคุ้นเคยกับเราอย่างดีเลยนะครับท่านประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็อยากให้มาเรียนกันเยอะๆตอนนี้ที่ว่างก็ยังเหลืออีกจำนวนหนึ่งเลยนะครับยังเพียงพอนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยเรียนก็ติดต่อได้044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็0816162399นะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตรงนี้อยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราให้สามารถอยู่ยืนหยัดนะครับส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราต่อไปได้นะครับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเรามีมากที่สุดในประเทศไทยนะครับ 12,000 กว่าคนแต่คนตาบอดที่ได้รับการพัฒนายังมีค่อนข้างน้อยครับต้องอาศัยกลไกขององค์กรภาคเอกชนนะครับอย่างสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราในการลงพื้นที่นะครับค้นหาคนตาบอดนำมาพัฒนานะครับอย่างพื้นฐานแล้วก็การดูแลตัวเองในเบื้องต้นนะครับรวมถึงการต่อยอดสู่ด้านของอาชีพนะครับต่างๆที่ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราหรือว่ามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเราก็ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตรงนี้อยู่นะครับแต่ทุกอย่างต้องใช้งบประมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ในการเข้าร่วมประชุมต่างๆนะครับจึงต้องขอรับแรงสนับสนุนจากทุกๆท่านนะครับสามารถร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้ผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม044-353-452-081-616-2399และ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับอย่าหาว่าฉันเล่นตอนนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดี

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยสกัดซื้อก่อนผ่อนทีหลังเบรกวัยรุ่นติดหนี้ง่ายใช้ใจไม่จำเป็นเร่ง NPL ธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังเข้ามากำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังซึ่งแม้สินเชื่อประเภทนี้ไม่ใช่ผู้ร้ายแต่หากไม่คุมและหากการปล่อยสินเชื่อเอื้อให้บางกลุ่มเช่นเด็กใช้เงินเกินไปสร้างการบริโภคที่ไม่มีเงินกระตุ้นใช้จ่ายมากเกินไปเหล่านี้ต้องระมัดระวังซึ่งเป็นเทรนด์เดียวกับหลายประเทศที่เริ่มเข้ามากำกับนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์หนี้คนไทยปัจจุบันมีถึง25ล้านคนขณะที่ประชากรอายุ 20-35 ปีมากกว่าครึ่งหรือ 52% มีหนี้สินในนี้มีสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงถึง 27% ถือเป็นตัวเลขที่น่ากังวลเพราะเป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อยโดยเฉพาะหนี้เสียที่อาจกระทบโอกาสทางการเงินและคุณภาพชีวิตแนวระยะยาวรวมถึงหากดูการปล่อยสินเชื่อปัจจุบันหากผู้ประกอบการรายใหญ่8รายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีข้อมูลพบจำนวนบัญชีเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยมีปี2564มีสินเชื่อประเภทนี้เพียง 600,000 บัญชีผ่านมาสิ้นปี2567จำนวนบัญชีก้าวกระโดดเป็น 4.91 ล้านบัญชีขยายตัวเกือบ 100% ต่อปีขณะที่มูลค่าการซื้อขายเติบโตเฉลี่ย 38% ต่อปีและคาดว่าปี2568จำนวนบัญชีขยายเพิ่มขึ้น 5-6 ล้านบัญชีซึ่งสะท้อนการขยายตัวเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุน้อยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สบายใจหากเป็นหนี้เร็วและหากเป็น NPL ทำให้อนาคตลำบากธปท.ต้องดูไม่ให้เป็นปัญหาเชิงสังคมโดยหลายอย่างไม่ควรเป็น Buy Now Pay Later พฤติกรรมการใช้งาน BNPL บางอย่างน่ากังวลเช่นผ่อนชำระสินค้ามูลค่าต่ำอย่างชานมไข่มุก106บาทหรือข้าวมันไก่50บาทกินเสร็จผ่อน4เดือนซึ่งเป็นการสร้างนิสัยการบริโภคและสร้างหนี้สินเร็วเกินไปขณะที่ดอกเบี้ยแพง 16-18% ทั้งนี้ผู้ให้บริการ NBPL มักดำเนินธุรกิจผ่าน2ประเภทควบคู่กันไปบริษัทประเภทแรกคือผู้รับใบอนุญาตสินเชื่อดิจิตอลซึ่งใช้ข้อมูลทางเลือกพิจารณาสินเชื่อได้โดยปล่อยกู้ไม่เกิน 20,000 บาทและคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 25%ขณะที่อีกประเภทเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งปล่อยสินเชื่อวงเงินสูงกว่า 20,000 บาทแต่ต้องคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 15% สำหรับการกำกับในอนาคตธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มุ่งเป้ากำกับแพลตฟอร์มโดยตรงแต่เน้นบริษัทผู้ปล่อยสินเชื่อทั้ง2ประเภทดังกล่าวโดยธปท.กำลังพิจารณามาตรการเช่นการกำหนดอายุขั้นต่ำผู้ใช้บริการการพิจารณาประเภทสินค้าที่เหมาะสมกับสินเชื่อ NBPL รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มเติมเพื่อให้การใช้สินเชื่อประเภทนี้ไม่เกิดปัญหาหนี้สินในอนาคตจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนสามหาว
9: ก้าวแต้มไปไหนมาทั้งคืนน่ะมาถึงก็หาวมาทีเดียวก็ไปดูอะไรๆให้เพลิดเพลินใจบ้างสิก้าวแต้มหาวตั้ง3ครั้งอย่างเนี้ยจะเรียกว่า9แต้ม3หาวได้ไหม
10: 9แต้มหาว3ครั้งก็เรียกว่าหาว3ครั้งไม่ใช่3หาวรู้ไหมว่า3หาวแปลว่าอะไร
9: ไม่รู้สิแปลว่าอะไรหร
10: อ3หาวแปลว่าหยาบคายอย่างเมื่อวาน9แต้มพูดกับฉันว่าหญิงทำท่าเป็นนางพญาฉันจึงว่าเขา3หาว3หาวหมายถึงหยาบคายพูดจาหยาบคายหรือพูดจาก้าวร้าวผู้ใหญ่คนสามหาวคือคนที่พูดหยาบคายหรือพูดก้าวร้าวผู้ใหญ
11: ่แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แม่ทัพภาคที่4นั่งประธานถอดบทเรียนน้ำท่วมหาดใหญ่บูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับแผนรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจังหวัดสงขลาณค่ายเสนานรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนและทบทวนแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างโดยกองทัพภาคที่4ในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ได้ระดมสรรพกำลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมบูรณาการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบในที่ประชุมหน่วยงานต่างๆได้เสนอแผนการดำเนินงานขีดความสามารถตลอดจนการบริหารจัดการเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในทุกระยะทั้งก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงานและรับประกันความพร้อมในการเผชิญเหตุอย่างทันท่วงทีพลโทนรทิพย์โพยนอกได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ระบบสื่อสารและระบบแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าอุทกภัยที่ผ่านมาคือบทเรียนสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องนำมาทบทวนอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าจะไม่ถูกทอดทิ้งและกองทัพพร้อมด้วยส่วนราชการทุกฝ่ายพร้อมที่จะยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
6: Chinese Press One
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนไม่หลบรถไซเรนมีความผิด
13: เฮ้ยทำไมวันนี้รถติดขนาดนี้เนี่ยขนาดออกจากออฟฟิศไวแล้วเนี่ยวิ่งเอาเฮ้ยนั่นรถไซเรนนี่นะสงสัยจะมีอุบัติเหตุหลีกให้ดีกว่า
14: ทำถูกแล้วค่ะเมื่อผู้ขับขี่หรือคนเดินเท้าได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางฉุกเฉินต้องหลบทางให้ห้ามขัดขวางทุกกรณีหากฝ่าฝืนต้องโทษปรับเงินไม่เกิน500บาทตามกฎหมายจราจรทางบกและอาจเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายอาญาถ้าหากส่งผลให้ผู้ป่วยผู้บาดเจ็บไปรักษาไม่ทันมีโทษจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือแม้แต่ประหารชีวิตเลยนะคะฉะนั้นหากได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางฉุกเฉินขอให้ผู้ขับขี่ตั้งสติอย่าตื่นตระหนกพยายามหลีกทางให้รถฉุกเฉินขับผ่านไปก่อนและไม่ควรขับตามรถฉุกเฉินไปนะคะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ไทยเวียดเจ็ตดันรับมอบเครื่องบินโบอิ้ง737ถึง8รวม50ลำรับผู้โดยสาร50ล้านคนเวียดเจ็ตกรุ๊ปนำโดยด็อกเตอร์เงียนทิเฟืองเถาประธานกรรมการเวียดเจ็ตกรุ๊ปพร้อมด้วยนายวรเนติล่าพระบางประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์เข้าร่วมงานไทยแลนด์เวียดนาม Business Forum 2026เวทีความร่วมมือครั้งสำคัญที่รวบรวมผู้นำระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการลงทุนและการเชื่อมโยงระหว่างไทยและเวียดนามในระยะยาวในวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามไทยเวียดเจ็ตหรือเวียดเจ็ตไทยแลนด์ได้เผยหมุดหมายความสำเร็จทางธุรกิจพร้อมประกาศแผนการขยายเครือข่ายเส้นทางการบินตรงจากประเทศไทยสู่ประเทศเวียดนามรวมถึงการเปิดให้บริการเชื่อมต่อเที่ยวบินระหว่างเวียดเจ็ตและเวียดเจ็ตไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศอย่างยั่งยืนโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพระท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามเข้าร่วมงานจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ไทยช่วยไทยพลัส60/40ดันกำลังซื้อสุไหงโกลกคึกคักประชาชนทยอยใช้สิทธิ์ร้านค้ายอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นบรรยากาศการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทยอยออกมาจับจ่ายตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ตลาดร้านอาหารร้านค้าปลีกและร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมีความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจมากขึ้นโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของรัฐบาลในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนโดยรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกพบว่าประชาชนเริ่มนำสิทธิ์ไปใช้ซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันทั้งอาหารสดอาหารปรุงสำเร็จเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคขณะที่ร้านค้าหลายแห่งในอำเภอสุไหงโกลกมองตรงกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ไม่เพียงช่วยลดรายจ่ายประชาชนแต่ยังช่วยเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการรายย่อยทำให้เงินหมุนเวียนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมืองชายแดนที่มีบทบาทสำคัญด้านการค้าและการท่องเที่ยวทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ช่วยให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นแรงหนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกมีรายได้เพิ่มขึ้นและทำให้บรรยากาศการค้าชายแดนกลับมาคึกคักอย่างเห็นได้ชัด
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
6: Express One
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: สารคดีเกษตรชุด
13: ผักหน้าปลูก
12: ช่วงนี้ขอเสนอกะเพรามีวิธีการปลูกง่ายๆดังนี
13: ้วิธีเพาะเมล็ดเพื่อการเก็บเมล็ดพันธุ์1เพาะกล้าในถาดหลุมเพาะกล้า2เมื่อต้นกล้ามีอายุ 30-45 วันจึงย้ายปลูกลงในแปลง3ใช้ระยะปลูก 70x90 ซม
12: วิธีหว่านเมล็ดเพื่อเก็บใบกะเพรา1เตรียมแปลงรดน้ำให้ชุ่ม2หว่านเมล็ดกระจายให้ทั่วแปลง3เมื่อต้นกล้ามีอายุ 25-30 วันจึงแยกปลูกและ4ใช้ระยะปลูก 20x20 ซม.
13: การดูแลรักษา1รดน้ำอย่างสม่ำเสมอ2ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร15 15 15ทุก20วัน3หมั่นกำจัดวัชพืชเพื่อลดการสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช
12: การเก็บเกี่ยว1เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ30วันหลังย้ายปลูก2หมั่นเด็ดยอดอ่อนที่เป็นดอกทิ้งเป็นประจำเพื่อให้ยอดแตกใบใหม่และทำให้ต้นกะเพรามีใบเยอะและมีอายุยาวนานขึ้นผักหน้าปลูก
13: ปลูกง่ายปลูกตามได้เลย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: บริษัท CNG Environmental Protection ประเทศไทยจำกัดเดินหน้าเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าแห่งที่2ที่รองรับขยะได้สูงสุด 1,600 ตันต่อวันเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผ่านระบบของการไฟฟ้านครหลวงโดยโครงการนี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดที่สำคัญของกรุงเทพมหานครที่นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะฝังกลบแล้วยังเป็นการเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงานหมุนเวียนเพื่อช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนในระยะยาวนายเหอหนิงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CNG Environmental Protection ประเทศไทยจำกัดผู้มูลเกินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวันรองรับขยะได้สูงสุด 1,600 ตันต่อวันเปิดเผยว่าได้ดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพลังงานเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติภายใต้สัญญาซื้อขายกับไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทยผ่านระบบสายส่งแรงดันไฟฟ้า115กิโลโวลต์และสถานีไฟฟ้าย่อยทวีวัฒนาของไฟฟ้านครหลวงทั้งนี้เพื่อรองรับการส่งพลังงานไฟฟ้าสะอาดเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนรำวง
9: งามแสงเดือนมาเยือนสองลางามใบหน้ามาสู่วงรำ
10: มีความสุขเหลือเกินนะก้าวแต้มร้องเพลงเพราะเชียว
9: จำพี่ก้อยมานะได้ยินพี่ก้อยร้องแต่เช้าร้องไปด้วยรำไปด้วยเห็นว่าจะรำในงานของโรงเรียนเพลงเพราะดีเนาะฟังเพลินดีพี่ก้อยรำสวยด้วยล่ะ
10: อ๋อเขาเรียกรำวงจ้ะ
9: รำวงเหรอ
10: ใช่จ้ะรำวงเป็นการรำโดยมีผู้เล่นจับคู่รำตามกันไปเป็นวงพัฒนามาจากการเล่นรำโทนเป็นการเล่นเฉพาะถิ่นในภาคกลางและได้แพร่หลายไปทั่วประเทศต่อมามีการประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่ให้เป็นมาตรฐานเรียกว่ารำวงมาตรฐาน
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เฉลิมฉลองครบรอบ24ปีคณะวิทยาการสื่อสารมอปัตตานีมุ่งสู่ก้าวใหม่ที่ยั่งยืนคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญชวนทุกท่านร่วม

0: เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ24ปีวันจัดตั้งคณะวิทยาการสื่อสารซึ่งตรงกับวันที่1มิถุนายนภายใต้แนวคิด24ปีแห่งการเติบโตสู่ก้าวใหม่ของคณะวิทยาการสื่อสารและแคมเปญ Driving Toward 25 Comsci Anniversary เพื่อร่วมขับเคลื่อนและก้าวสู่ปีที่25อย่างสร้างสรรค์มั่นคงและยั่งยืนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองหมุดหมายสำคัญนี้ทางคณะได้กำหนดจัดงานกิจกรรมครั้งใหญ่ขึ้นในวันพุธที่10มิถุนายน2569ณอาคารวิทยาการสื่อสารม.ปัตตานีภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมพิเศษมากมายประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและการเปิดพื้นที่แรงบันดาลใจภายใต้ธีมแนวคิดชวนคิดและสร้างสรรค์สังคมอย่างหนึ่งการให้สู่การผลิบานของหลายอนาคตคณะวิทยาการสื่อสารม.ปัตตานีจึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันคณาจารย์บุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์การเดินทางครั้งสำคัญและร่วมขับเคลื่อนอนาคตของวงการสื่อสารไปด้วยกันโดยสามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารเพิ่มเติมผ่านทางโซเชียลมีเดียคณะวิทยาการสื่อสารม.ปัตตานี
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: ตอนโรงเรียนวัดมหันนภาราม
11: เ
10: โ
11: อ้โหเป็นอะไรยักษ์9แต้มถอนหายใจอยู่ได
10: ้ก็โรงเรียนใกล้เปิดเทอมแล้วจะหมดเวลาสนุกสำหรับเด็กๆแล้วสินะ
12: เด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนไม่มีใครเขาขี้เกียจเหมือน9แต้มหรอกจ้ะ
11: เออจริงสิฉันเคยได้ยินข่าวบันีเล่าเรื่องโรงเรียนให้ฟังส่วนใหญ่มีแต่โรงเรียนของเจ้านายหรือข้าราชการและไม่มีโรงเรียนของชาวบ้านอย่างพวกเราบ้างเหรอ
10: มีจ้ามีขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วละยังไงเหรอข่าวบันี
13: เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มปฏิรูปการศึกษาสมัยใหม่โดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนขึ้นเช่นโรงเรียนหลวงสอนภาษาไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบแต่ล้วนมีแต่นักเรียนที่เป็นบุตรหลานของเจ้านายและข้าราชการจนในพุทธศักราช2427เมื่อเสด็จไปพระราชทานรางวัลแก่นักเรียนในการสอบไล่ครั้งแรกของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบทรงมีพระบรมราโชวาทที่สำคัญตอนหนึ่งว่าไม่ได้ทรงลืมบุตรหลานของราษฎรจะให้ทุกคนในบ้านเมืองมีโอกาสในการเล่าเรียนได้เสมอกันจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรขึ้นเป็นแห่งแรกที่วัดมหันตภารามซึ่งตั้งอยู่ริมถนนตะนาวกรุงเทพมหานคร
10: แล้วทำไมโรงเรียนถึงไปอยู่ในวัดล่ะงงอ่ะ
13: การที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรในวัดก็เพราะว่าโดยประเพณีไทยวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวบ้านนิยมนำบุตรหลานไปบวชเรียนหรือเป็นศิษย์วัดเพื่อให้พระภิกษุได้อบรมสั่งสอนแต่การสอนการเรียนยังไม่เป็นระบบอาจจะมากบ้างน้อยบ้างตามความรู้ของพระอาจารย์และความใส่ใจในการเรียนของเด็กดังนั้นการตั้งโรงเรียนในวัดจึงมีทั้งครูอาจารย์และสถานที่เรียนและโปรดให้สอนตามแบบเรียนหลวงซึ่งทำให้ความรู้ของนักเรียนดีขึ้นกว่าเดิมโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรที่ตั้งขึ้นในวัดเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆและขยายออกไปยังเมืองต่างๆมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและเร่งรัดให้มีการขยายการศึกษาให้บุตรหลานราษฎรได้เล่าเรียนมากขึ้นตลอดรัชสมัยสมดังที่มีพระราชดำรัสว่าเจ้านายราชตระกูลตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นลงไปตลอดจนถึงราษฎรที่ต่ำที่สุดจะให้ได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน
12: เห็นหรือยังจ๊ะก้าวแต้มขนาดในหลวงท่านยังทรงห่วงใยการศึกษาของราษฎรเลยเราควรจะเห็นความสำคัญของการศึกษาและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะจ๊ะจะได้นำความรู้มาช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
10: ครับเข้าใจแล้วขอรา

พอก่อนนะแม่อย่างนี้ก็ตับแตกตายแล้ว

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พาณิชย์งัด13มาตรการช่วยกุ้งไทยหลังมาเลเซียระงับนำข้าว5สายพันธุ์กระทรวงพาณิชย์เร่งออก13มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยหลังมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์โดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนผ่านการหาตลาดส่งออกใหม่ในจีนสหรัฐญี่ปุ่นและอาเซียนพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งในและต่างประเทศเปิดจุดรับซื้อกุ้งในพื้นที่เพาะเลี้ยงเชื่อมโยงผู้ส่งออกและโรงงานแปรรูปเข้ารับซื้อโดยตรงรวมถึงกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะเดียวกันรัฐบาลเตรียมหารือกับมาเลเซียยกระดับประเด็นสู่เวที WTO และอาเซียนเพื่อคลี่คลายข้อจำกัดทางการค้าเร่งหาตลาดใหม่ทดแทนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดหาแหล่งนำเข้าทดแทนโดยเฉพาะตลาดสำคัญเช่นจีนสหรัฐญี่ปุ่นและการหาตลาดใหม่ในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะเมียนมาและสิงคโปร์จัดกิจกรรมท็อปไทยแบรนด์คุณหนิงเซียนเมินต้าเหลียงและหลานโจจัดกิจกรรมออนไลน์บุสเน็ตแมทชิ่งสินค้ากุ้งและจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้ากุ้งไทยในงานสินค้าซอในช่วงเดือนตุลาคมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดจุดรับซื้อกระตุ้นบริโภคภายในประเทศร่วมกับห้างท้องถิ่นดึงผลผลิตจากแหล่งผลิตเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอาทิเช่นภูเก็ตกระบี่ตรังเปิดจุดรับซื้อกุ้งโดยตรงในแหล่งผลิตในพื้นที่เป้าหมายอาทิเช่นสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีฉะเชิงเทราเชื่อมโยงผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตกุ้งจากแหล่งผลิตพื้นที่เป้าหมายนำผู้ส่งออกและโรงงานไปรูปรับซื้อโดยตรงจากแหล่งผลิตจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคกุ้งทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสจัดคาราวานสินค้าประมงเปิดจุดจำหน่ายกุ้งในกรุงเทพภาคอีสานและภาคเหนือส่วนกรมการค้าต่างประเทศให้นำผู้ประกอบการและผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมออกร้านและกิจกรรมบูสเน็ตแมทชิ่งในมหกรรมการค้าชายแดน2จังหวัดจันทบุรีในเดือนมิถุนายนและสระแก้วกรกฎาคมนี้เร่งหารือบนเวที WTO อาเซียนทั้งนี้รัฐบาลไทยได้นำกรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมีกำหนดประชุมหารือเป็นการเร่งด่วนเพื่อเร่งคลี่คลายประเด็นดังกล่าวจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนยักษ์ผีมัมมี่
9: โหยักษ์ตัวใหญ่บะเริ่มเทิม
10: ไปไหนมาแต่เช้าเชียว
9: เดินเล่นจ้าเมื่อกี้ผ่านหน้าวัดเห็นยักษ์สองตัวดูน่ากลัวจัง
10: ยักษ์เขาเรียกเป็นตนจ้าไม่ใช่ตัว
9: ฉันคิดว่าเรียกเป็นตัวเหมือนผีซะอีก
10: ที่เธอเรียกผีเป็นตัวน่ะไม่ผิดหรอกแต่ผีเขาเรียกได้สองแบบเป็นตัวก็ได้หรือเป็นตนก็ได้เช่นผีสองตัวหรือผีสองตน
9: แล้วมัมมี่ที่เห็นในหนังล่ะเรียกยังไง
10: มัมมี่ไม่ใช่ผีแต่เป็นศพที่อาบด้วยน้ำยาต้องเรียกเป็นศพเช่นมัมมี่สองศพจ้ายักษ์เรียกเป็นตนผีเรียกเป็นตนหรือตัวแต่ถ้ามัมมี่เรียกเป็นศพ
7: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อันบ็อกซ์ชายแดนใต้เริ่มแล้วสอปตพาเยาวชนรุ่นใหม่เปิดมุมมองเรียนรู้พหุวัฒนธรรมผ่านเวิร์กช็อปและภารกิจจริงณโรงแรมเซาเทิร์นวิวปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายรสดีหายีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการสอปตเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมแก่เยาวชนในชุมชนเป้าหมายอันบ็อกซ์ชายแดนใต้เข้าใจความต่างอย่างลงตัวจัดขึ้นโดยกลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรมกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอปตการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และติดอาวุธทางความคิดด้านการเป็นพลเมืองดิจิทัลให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพลดอคติและส่งเสริมความเข้าใจอันดีในสังคมพหุวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ผ่านการใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนซอฟต์พาวเวอร์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เยาวชนสามารถนำเสนอเรื่องราวดีๆของชุมชนสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนสันติภาพรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจเคารพความแตกต่างและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอจะนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยรวมจำนวน64คนจาก30โรงเรียนโดยตลอดการดำเนินกิจกรรมวันที่2ถึง5มิถุนายน2569จะมีการบรรยายให้ความรู้การฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจจริงรวมถึงเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและร่วมกันขับเคลื่อนสังคมแห่งสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-35ในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please Chinese Press One
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
8: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: พูดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081 616 3224

0: 24
1: พบว่าผลเงาะแห้งเหี่ยวเร็วเพราะมีการสูญเสียน้ำอย่างรวดเร็วเนื่องจากบริเวณขนเงาะมีปากใบจำนวนมากทำให้มีการคลายน้ำมากส่งผลให้เปลือกเงาะเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ำตาลและเหี่ยวแห้งส่วนสาเหตุที่ทำให้เงาะเน่าอย่างรวดเร็วมาจากการเข้าทำลายของเชื้อราผลงานวิจัยพบว่าระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเป็นระยะ3สีที่เปลือกยังเป็นสีแดงอ่อนและขนเงาะยังเป็นสีเขียวจะสามารถเก็บผลเงาะได้นานขึ้นการตัดขั้วผลเงาะให้ชิดผลด้วยกรรไกรแทนการปลิดด้วยมือสามารถลดการเข้าทำลายของเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวการล้างผลเงาะด้วยน้ำสะอาดและแช่ในชีวพันธุ์แบคทีเรียอัตรา100กรัมต่อน้ำ10ลิตรนาน5นาทีสามารถลดการเกิดโรคผลเน่าของเงาะในระหว่างการเก็บรักษาได้และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคส่วนการยืดอายุผลให้มีความสดใหม่ให้ใช้วิธีบรรจุผลเงาะในถุงพลาสติกชนิด LDPE ความหนา25ไมครอนที่มีอัตราการซึมผ่านของออกซิเจนจะช่วยลดการคลายน้ำของผลเงาะและลดอาการเปลือกสีน้ำตาลและขนเงาะได้ดีทำให้สามารถเก็บรักษาผลเงาะให้มีความสดใหม่ได้นานขึ้น

0: ือนภัยภาคกลางได้หนึ่งช่องทางนะครับและติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมนะครับในระบบ FM ทั่วประเทศและทางองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยและสามารถที่จะรับฟังผ่านทางวิออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.gs ครับทางเครือข่ายองค์กรภาคีนะครับก็ parkifm.org www.parkifm.org และทางสถานีเด็กครับก็ www.sanideck.com พิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับ sanideck.com ก็รับฟังกันได้ทั้งรายการสดรายการออนไลน์นะครับท่านสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำรายการไปออกอากาศนะเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
3: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
4: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
3: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
4: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้างผสม

0: นแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: คิดสารดี
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันวันนี้อยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีนะคะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่เป็นประโยชน์เรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราค่ะมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้มากมายเลยค่ะในวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับฝนค่ะฝนเอ่ยทำไมจึงตกนั่นน่ะสิฝนเอ่ยทำไมถึงตกที่ฝนมันตกเพราะว่ากบมันร้องหรือเปล่าคะวันนี้มาหาคำตอบกันค่ะการที่เกิดฝนเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องของวัฏจักรของน้ำกันไปบ้างแล้วเนาะตอนเด็กๆเราก็จะจำกันได้ว่าก็คือน้ำเนี่ยนะคะความร้อนทำให้น้ำระเหยขึ้นไปเป็นไอกลายเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆรวมตัวกันกลายเป็นเม็ดฝนแล้วเม็ดฝนก็หยดลงมาให้เรานั่นเองแต่ก่อนค่ะกว่าจะรู้ว่าจะเกิดฝนได้ดียังไงเนี่ยก็อาจจะพยากรณ์กันยากเดี๋ยวนี้นักอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถศึกษาแล้วก็ทราบได้ว่าการเกิดฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนได้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะเราทราบมาว่าอนุภาคของไอน้ำขนาดต่างๆในก้อนเมฆเมื่อมีขนาดใหญ่ค่ะจนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้เมื่อนั้นล่ะค่ะเขาอ้วนเกินไปเขาก็จะตกลงมาเป็นฝนใช่ไหมคะแต่บางครั้งค่ะฝนตกก็จะแผ่เป็นบริเวณกว้างบางครั้งก็อาจจะตกเป็นบริเวณแคบแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่ายังไม่มีนักอุตุนิยมวิทยาคนไหนนะคะที่เข้าใจการเกิดฝนได้อย่างสมบูรณ์นักค่ะฝนที่ตกลงมาบนพื้นดินได้เนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยก็อย่างที่บอกว่าเจ้าไอ้น้ำเนี่ยจะต้องไปเป็นเมฆก่อนคือก่อนที่จะเป็นฝนเราจะต้องมีเมฆเกิดขึ้นในท้องฟ้าก่อนดังนั้นถ้าช่วงไหนที่ท้องฟ้าโปร่งโล่งไม่มีก้อนเมฆแน่นอนค่ะว่าอันนั้นคือมันจะไม่มีฝนทีนี้ก่อนอื่นเลยก่อนจะมีฝนมีเมฆเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเมฆก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะเมฆไม่ใช่ทุกชนิดนะคะที่จะทำให้ฝนตกได้

0: ลองเงยหน้าขึ้นไปดูบนฟ้ากันดูนะคะว่าเมฆบางชนิดทำให้เกิดฝนตกได้แต่เมฆบางชนิดก็ไม่ได้สามารถทำให้เกิดฝนได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าไอน้ำเนี่ยมันจะกลั่นตัวรวมกันกลายเป็นเมฆใช่ไหมคะก็ต่อเมื่อมีอนุภาคกลั่นตัวเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอและไอน้ำจะเกาะตัวบนอนุภาคเหล่านั้นค่ะรวมกันทำให้เห็นเป็นเมฆเมฆจะกลั่นตัวเป็นน้ำฝนได้ก็ต้องมีอนุภาคแข็งตัวค่ะหรือว่าเม็ดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจะดึงเม็ดน้ำขนาดเล็กมารวมตัวกันจนเกิดเป็นเม็ดฝนค่ะสภาวะของน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งฝนหิมะละอองหรือว่าลูกเห็บซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมกันว่าน้ำฟ้าค่ะคือมันเป็นน้ำที่หยดมาจากฟ้าเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งจะเป็นน้ำฝนก็ได้จะเป็นหิมะก็ได้จะเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะการที่น้ำฟ้าจะตกลงมาเป็นฝนหรือว่าเป็นหิมะได้เนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศค่ะว่าอุณหภูมิของอากาศเราร้อนหรือเย็นแค่ไหนลักษณะของหิมะเนี่ยจะเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆค่ะแต่ละอันก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะแต่มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่ค่ะคือหิมะหรือว่าผลึกน้ำแข็งส่วนมากจะมีรูปร่างเป็นลักษณะหกเหลี่ยมค่ะซึ่งถ้าคิดไม่ออกนะคะลองนึกถึงการ์ตูนเรื่องฟรอสเซนค่ะที่เอลซ่าเนาะอันนี้ค่ะเราจะเห็นผลึกของก้อนน้ำแข็งซึ่งผลึกของน้ำแข็งเล็กๆ เนี่ยนะคะจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแต่โดยมากแล้วจะเป็นหกเหลี่ยมแต่อาจจะรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะน้ำฟ้าจะต้องเกิดจากเมฆถ้าไม่มีเมฆจะไม่มีน้ำฟ้าแต่เมื่อมีเมฆก็ไม่จำเป็นต้องมีน้ำฟ้าเสมอไปนะคะเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเมฆมีหลายชนิดเมฆบางชนิดลอยอยู่บนท้องฟ้าเฉยๆค่ะไม่ตกลงมามีเมฆบางชนิดค่ะที่จะทำให้เกิดน้ำฟ้าได้ค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเมื่ออากาศเย็นลงไอ้น้ำในบรรยากาศค่ะจะเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกนะคะเมฆหรือหมอกก็คือเม็ดน้ำเล็กๆค่ะซึ่งมีไอ้น้ำรวมตัวกันเกาะอยู่บนอนุภาคดูดน้ำเช่นอนุภาคเกลือนะคะเราจะเรียกอนุภาคชนิดนี้ว่าอนุภาคกลั่นตัวอนุภาคแบบนี้จะมีอยู่ในธรรมชาติค่ะมีความสำคัญในการช่วยทำให้ไอ้น้ำกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกได้ง่ายขึ้นคือถ้าไม่มีอนุภาคกลั่นตัวเนี่ยไอ้น้ำจะเปลี่ยนเป็นหมอกหรือว่าเป็นเมฆได้ยากค่ะทีนี้เมฆเนี่ยประกอบด้วยเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งขนาดเล็กมากเมื่อขนาดยังไม่โตพอค่ะเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งจะลอยอยู่ในบรรยากาศค่ะเนื่องจากมีกระแสลมพัดขึ้นในแนวตั้งนะคะคอยต้านปะทะไม่ให้ตกลงมาซึ่งเจ้าเม็ดเมฆเนี่ยนะคะก็จะขนาดเล็กมากๆนะคะเขาก็จะไม่ตกลงมาจะลอยอยู่ทีนี้พอเขารวมตัวกันค่ะเขาจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันจะทำให้เขาตกลงมาจากเมฆตามธรรมดาแล้วค่ะเม็ดฝน1เม็ดนะคะจะเกิดจากการรวมกันของเม็ดเมฆที่รวมกันมากกว่า1ล้านเม็ดแต่เรื่องนี้นะคะก็ดูจะยังมีปัญหาค่ะว่าก็ยังไม่มีใครที่จะมีความรู้ที่จะรวบรวมว่าเอ๊ะแล้วเม็ดเมฆเป็นล้านเม็ดจะรวมเป็นเม็ดฝน1เม็ดได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์เลยได้แบ่งทฤษฎีใหญ่ๆจากการรวมตัวกันของเม็ดเมฆนะคะไว้เป็น2วิธีคือการชนกันแล้วรวมกันการจับรวมกันหรือว่าวิธีของฝนเขตร้อนนะคะวิธีนี้เนี่ยนะคะก็จะสมมุติว่าในก้อนเมฆก้อน1มีเม็ดเมฆขนาดหลายๆขนาดค่ะเม็ดเมฆขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่เร็วกว่าเม็ดเมฆขนาดเล็กจึงชนเอาเม็ดเมฆขนาดเล็กเข้ามานะคะมารวมตัวกันเมื่อเม็ดใหญ่เม็ดเล็กมาชนกันก็เกิดการรวมที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองพฤติการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะจนเกิดเม็ดน้ำที่ใหญ่มากๆและเม็ดน้ำใหญ่ๆก็จะแยกกันออกมาเกิดกรรมวิธีซ้ำๆแบบนี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยทำให้เกิดฝนตกมากได้อันเนี้ยเป็นลักษณะของการเกิดฝนในโซนร้อนซึ่งเมฆมีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาค่ะแต่อีกหนึ่งกรรมวิธีคือผลึกน้ำแข็งอันนี้ฝนจากแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมฆที่มีไอน้ำและผลึกน้ำแข็งแล้วก็น้ำปนกันอยู่ซึ่ง3สภาวะนี้นะคะอยู่ในก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเราจะเรียกน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาว่าน้ำซุปเปอร์คูลค่ะ ซึ่งก็จะมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมดานะทีนี้เมื่อไอน้ำผลึกน้ำแข็งและน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศารวมอยู่ด้วยการในสภาวะที่มันไร้เสถียรภาพมันไม่มั่นคงเพราะว่าความดันไอน้ำของเม็ดน้ำสูงกว่าความดันไอน้ำของผลึกน้ำแข็งฉะนั้นไอน้ำจะกลั่นตัวลงมาบนผลึกน้ำแข็งทำให้ผลึกน้ำแข็งมีเม็ดโตใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศาก็ระเหยไปเป็นไอน้ำก็เกิดกรรมวิธีนี้ซ้ำเรื่อยๆนะคะจนผลึกน้ำแข็งใหญ่โตขึ้นตกลงมาเป็นหิมะถ้าตกลงมาในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาหิมะก็ละลายค่ะก็คือเจ้าผลึกน้ำแข็งเนี่ยก็ละลายกลายเป็นน้ำฝนตกลงมาอันนี้เป็นกรรมวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่า Bergeron Fin Descent ค่ะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าอ๋อมันเกิดจากผลึกน้ำแข็งนะแล้วก็ตกลงมาทีนี้เราก็จะพอจะสรุปได้ว่าการกลั่นตัวของไอ้น้ำเป็นเมฆเป็นหมอกเนี่ยนะคะก็จะอาศัยอนุภาคการกลั่นตัวแล้วเกิดฝนหรือว่าน้ำฟ้าโดยต้องอาศัยเมฆขนาดใหญ่หรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะในการที่จะทำให้เกิดฝนได้นั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งฝนเป็นฝนละอองเป็นหิมะหรือเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยตกลงมาในลักษณะแบบไหนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศในพื้นที่นั้นๆ นะคะโดยหยาดน้ำฟ้าจะต้องมาจากเมฆอย่างที่เราบอกไปแต่ไม่ใช่เมฆทุกก้อนที่จะมีหยาดน้ำฟ้าเมฆบางก้อนมีหยาดน้ำฟ้าค่ะฝนหรือว่าน้ำฟ้าลักษณะนี้นะคะก็มีผลทำให้เกิดทั้งเรื่องของทัศนวิสัยที่ไม่ดีต่อการบินหรือบางครั้งนะคะเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองก็อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆตามมาด้วยได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องการฝนเพื่อเพิ่มน้ำให้กับธรรมชาติอยู่ดีดังนั้นแล้วต้องช่วยกันดูแลธรรมชาตินะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสมดุลกันนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยค่ะกับเรื่องราวของการเกิดฝนหยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคิดสาระดีหมดลงแล้วนะคะมดและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คิดสาระดีไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
2: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
3: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
4: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
3: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
4: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้างผสมผสาน

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันเป็นประจำนะครับก็อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับวันนี้ครับเราจะไปร่วมพูดคุยกับทางด้านของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยนะครับทุกสัปดาห์เราอัปเดตข่าวสารกันนะครับวันนี้เราจะไปคุยกับทางของโฆษกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยนะครับน้องสิริรัตน์ลิชผลนะครับอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะแม่โมสีลิชผลค่ะโฆษกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยค่ะ
3: ครับเจอกับน้องน้ำโมนะครับน้องน้ำโมเป็นโฆษกสภาเด็กและเยาวชนครับวันนี้สัปดาห์นี้สภาเด็กและเยาวชนมีอะไรอัปเดตมากันครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ
4: ก็ในตอนสมารีค่ะที่ผ่านมาค่ะว่าสภาเด็กเยาวชนเนี่ยได้ทำอะไรไปบ้างเราจะมาในเรื่องของเรื่องแรกก่อนเลยค่ะในวันที่18พฤษภาคมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยได้มีตัวแทนสภาเด็กเยาวชนนะคะในการเข้าพบคุณเคนค่ะผู้แทนองค์กรยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อนำเสนอบอกเล่าถึงแผนงานโครงการและความร่วมมือระหว่างสภาเด็กเยาวชนกับองค์กรยูนิเซฟตลอด 1-2 ปีที่ผ่านมาค่ะรวมไปถึงนะคะผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศนั่นเองค่ะและงานที่2นะคะในจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะมีโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก115ที่กรุงเทพมหานครค่ะประกอบไปด้วยตัวแทนทุกจังหวัดทุกภาคและ NGO ค่ะจัดขึ้นเพื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อนดำเนินงานตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติค่ะโดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และกระบวนการทำงานของสภาเด็กพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวทางนโยบายต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างสร้างสรรค์และสอดคล้องกับศักยภาพตามวัยค่ะ
3: ครับ
4: ต่อมานะคะคือเราจะมาพูดถึงประโยชน์ที่เราได้จากการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพค่ะซึ่งจะได้รับประโยชน์คือการพัฒนาภาวะผู้นำทักษะและการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารและการนำเสนอความคิดเพื่อก้าวไปเป็นกระบอกเสียงที่สะท้อนมุมมองเยาวชนได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้นะคะยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเยาวชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และมุมมองความคิดร่วมกับเพื่อนๆค่ะจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของเยาวชนในการร่วมพัฒนาสังคมต่อไปค่ะโดยภายใต้โครงการนี้นะคะในเช้าวันที่23ของโครงการนะคะมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้เข้าร่วมงาน Kick Off ยกเครื่องสภาเด็กภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนค่ะโดยท่านรมว.นิการนะคะเผย9มาตรการยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนค่ะและยังมีอีกกิจกรรมนึงนะคะที่เพิ่งผ่านไปเลยเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะทางสภาเด็กเยาวชนนะคะได้ร่วมเดินขบวนพาเหรดของกรุงเทพมหานครภายใต้งาน Bangkok Pride Prada Rise ค่ะเพื่อเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการสร้างเมืองแห่งความเท่าเทียมค่ะซึ่งต่อมานะคะก็จะมาพูดในเรื่องของกิจกรรมดีๆค่ะจากสภาเด็กเยาวชนค่ะกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะคะเป็นการเสนอไอเดียคลิปสั้นค่ะเป็นการเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา แกนนำคนรุ่นใหม่พลังเยาวชนนักเล่าเรื่องเพื่อสังคมสร้างถนนปลอดภัยรวมสื่อสารผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์จริงชิงทุนสนับสนุนไอเดีย 30,000 บาทส่งผลงานและตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนได้เลยนะคะและโครงการสุดท้ายค่ะนั่นก็คือ CYCT Go to Dream ค่ะโครงการแนะฝันปั่นความรู้สู่คนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้นะคะได้มีการเปิดรับสมัครแล้วก็ได้ปิดการรับสมัครนะคะไปในวันที่18ถึง28พฤษภาคมค่ะซึ่งงานนะคะจะจัดในวันที่6ถึง7มิถุนายนนี้ค่ะ
3: ครับ
4: ก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการรีแคปงานคร่าวๆค่ะที่ผ่านมาของสภาเด็กเยาวชนแล้วก็รวมไปถึงเป็นกิจกรรมบอกต่องานดีๆนะคะจากสภาเด็กเยาวชนค่ะ
3: ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับก็มีการประกวดด้วยใช่ไหมอันนี้มีกิจกรรมครับการประกวดนี้คือทุกคนสามารถส่งได้ใช่ไหม
4: ทุกคนสามารถส่งได้เลยค่ะเพราะว่าเราอยากที่จะสร้างนักเล่าเรื่องเพื่อสร้างถนนนะคะที่ปลอดภัยรวมไปถึงเราอยากได้นักสื่อสารนะคะที่สามารถมาบอกเล่าผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนได้อีกด้วยค่ะก็จริงๆเงินรางวัลก็มีเหมือนเป็นเงินสนับสนุนเนาะประมาณ 30,000 บาทก็ถือว่าดีเลยทีเดียวค่ะเป็นโอกาสใหม่ๆแล้วก็ร่วมนำเสนอไอเดียด้วยค่ะ
3: นะครับอาจจะลงรายละเอียดนะครับแบบคนที่ชมอยู่แล้วฟังอยู่นะครับว่าคุณสมบัติในการเปิดรับสมัครครั้งนี้เนี่ยจำกัดอายุด้วยไหม
4: ไม่จำกัดอายุค่ะ
3: ครับน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับอันนั้นแสดงว่าเปิดกว้างเลยคือทั้งเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้คือผู้ใหญ่ส่งได้ไหมโดยเฉพาะเด็กๆอันนี
4: ้อันนี้ก็แล้วแต่เลยแต่ที่ไหนที่ก็จะเป็นเยาวชนใช
3: ่นะนี่ก็ใครที่ต้องเดี๋ยวนี้น้องๆนะมีความสามารถเนาะสามารถที่จะได้ไปถ่ายคลิปเดี๋ยวนี้ง่ายนะครับส่งเข้ามาได้เลยนะเป็นเวทีนะครับนะครับมีเพิ่มเติมอีกไหมครับในส่วนของกิจกรรมสภาใช่ไหมครับ
4: ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้ค่ะเป็นการรีแคปแล้วก็อยากจะฝากอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโฆษกฝากบอกค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังโฆษกฝากบอกเนี่ยก็จะมีเรื่อยๆทุกๆเดือนอยู่แล้วก็อยากจะฝากให้ติดตามโฆษกฝากบอกทุกเดือนค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะเพิ่งมีลงไปเป็นเรื่องการเตือนเรื่องฝนเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างหนักหน่วงมากเลยก็จะมาพูดในเรื่องของว่าฝนเนี่ยช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วก็อยากจะฝากโฆษกฝากบอกไว้ตรงนี้ด้วยค่ะ
3: นะครับก็สามารถที่จะติดตามกิจกรรมของสภาเด็กเยาวชนได้นะครับแล้วก็จะมีทีมของโฆษกของสภาเด็กเยาวชนแห่งประเทศไทยเนาะอันนี้ก็เป็นทีมที่ทำงาน PR โดยตรงเลยใช่ไหมตอนนี้งานของโฆษกเองเนี่ยของนโมเองดูแลในส่วนไหนบ้างครับ
4: ส่วนของน้ำมอเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นโฆษกฝากบอกเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่ก็จะถือโฆษกฝากบอกอย่างเดียวเลยค่ะแต่ก็จะมีอันนึงที่ก็อยากให้ฝากติดตามเหมือนกันก็คือเป็นเรื่องของ Next CYCT ค่ะก็จะเป็นเหมือนเอาเรื่องราวของแต่ละจังหวัดประธานสภาเด็กแต่ละจังหวัดนะคะมาบอกเล่าเรื่องราวของคณะทำงานในเรื่องของดีประจำจังหวัดอันนี้ก็อยากให้ติดตามเรื่องของ Next CYCT ไว้เช็คเช่นเดียวกันค่ะ
3: ครับนะก็เป็น Next นะ CYCT
4: ค่ะ Next CYCT ค่ะ
3: Next CYCT นะ CYCT ก็เป็นตัวย่อของสภาเด็กเยาวชนนะครับก็เข้าไปติดตามกันได้นะก็เป็นในส่วนของทีมงานน้องๆ นะครับก็มาเรียกทำ PR เนาะวันนี้ก็นำเสนอกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมานะครับก็หมุนเวียนเปลี่ยนมาก็นโมเจอกันครั้งแรกหรือเปล่าวันนี้ใช่ไหม
4: เจอกันครั้งแรกค่ะแอบ
3: เต้นเยอะครับทำไมถึงมาทำกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนนะ
4: ตอนแรกก็ส่วนตัวจริงๆแล้วนโมเป็นคนต่างจังหวัดค่ะนโมเป็นคนชัยนาทแล้วนโมเนี่ยมีความสนใจเรื่องด้านสังคมนโมอยากเรียนในเรื่องของสังคมสงเคราะห์ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเรียนเรื่องเนี้ยเรามองตั้งแต่จุดนี้ก่อนเลยว่าเรายังเป็นเด็กเรามองสิ่งรอบข้างเราสามารถทำอะไรให้เป็นกระบอกเสียงของเด็ก ของเด็กอย่างเราได้บ้างซึ่งประจวบเหมาะกับว่าณโมมีรุ่นพี่ที่เป็นคณะทำงานสภาเด็กเยาวชนซึ่งทำให้รู้สึกว่าอยากทำตรงนี้อยากเป็นเหมือนพี่เขาจังเลยมันมีคำนี้เข้ามาค่ะคำว่าอยากเป็นเหมือนพี่เขาจังเลยอยากได้ใช้คำว่าเป็นคณะทำงานแล้วน้องโมก็คือสมัครครั้งแรกเมื่อรอบล่าสุดที่ผ่านมาค่ะรอบที่3ซึ่งพอมาสมัครครั้งแรกแล้วคือรู้สึกเราเนี่ยเป็นคนพูดมากเราเป็นคนพูดเก่งเราเป็นคนที่อยากที่จะรับฟังและถ่ายทอดข้อมูลเนี่ยให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆไปหรือว่าใครก็ได้ที่มาฟังเราในการพูดก็เลยคิดว่าเนี่ยค่ะอยากเป็นโฆษกฝากบอกหรือว่าอยากทำโฆษกเนี่ยแหละค่ะก็เลยได้มาเข้ากระบวนการตรงนี้แล้วก็ถูกตาต้องใจพี่นิโมมาค่ะถึงได้มาเป็นคณะงานใช่ค่ะ
3: ก็มาเป็นคณะงานโฆษกนะตอนนี้เรียนที่ไหนตอนนี้เรียนที่ไหนชั้นไหนครับ
4: เรียนตอนนี้เรียนชั้นเรียนศึกษาปีที่5ค่ะ
3: ม5
4: ค่ะม5ใช่ค่ะแล้วก็เรียนม5ก็ตั้งใจเรียนเรื่อยๆแวะเรียนไปที่กรมกิจการเด็กบ้างเผื่อพี่ๆคิดถึงใช่ค่ะก็ทำเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะก็รอโอกาสได้เรียกว่าอะไรดีคะรอโอกาสได้ทำเต็มตัวยิ่งกว่านี้ยิ่งนานวันเราก็อยากยิ่งซึมซับการทำงานของพวกพี่ๆเขาไปเรื่อยๆยิ่งอยากซึมซับกระบวนการคิดกระบวนการทำงานการเป็นทีมการแบ่งหน้าที่ซึ่งขนาดน้ำโมทำได้เพียงแค่3เดือนยังรู้สึกว่าการทำงานของพี่ๆเขาคือมันสามารถปรับเข้ามาใช้ได้จริงๆซึ่งรู้สึกว่าตรงนี้คือเป็นสิ่งที่ดีใจที่ได้มาร่วมทำงานตรงนี้แล้วก็ดีใจที่ได้มาซึมซับบรรยากาศซึมซับเรียกว่าซึมซับคนที่เก่งเพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกประมาณนี้ค่ะ
3: ก็เป็นโอกาสเนาะที่เราก้าวเข้ามาจริงๆแล้วไม่มาก็ได้ใช่ไหมไม่มาก็ได้อยู่ที่บ้าน ก็ได้ใช่ไหมแต่นี่ก็ก้าวเข้ามาทำงานสังคมเนาะผ่านคณะทำงานของสภาเด็กและเยาวชนก็คือแม้ว่าจะไม่ใช่เด็กกทมใช่ไหมเด็กต่างจังหวัดใช่ป่ะชัยนาทใช่ไหมแล้วก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยเข้ามาเป็นคณะทำงานของสภาชนแห่งประเทศไทยได้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่เลยคณะทำงานสามารถทำได้เลยซึ่งอย่างน้ำโมก็คือก็ตอนนี้เรียนอยู่ม5อยู่ซึ่งมีความฝันอยู่แล้วว่าอยากไปเรียนสายสังคมสงเคราะห์ใช่ไหมซึ่งสภาเด็กก็ตรงเลยนะอันนี้อย่างน้อยเนี่ยวันนี้ลองดูอย่างน้อยเนี่ยจริงหรือไม่2ปีนี่ม5ใช่ม6กันม5ม6หนูจะได้เรียนรู้กับเวทีของสภาเด็กและเยาวชนแล้วถามตัวเองตอนที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยว่าตกลงฉันจะเรียนสังคมสงเคราะห์หรือฉันจะเรียนนิเทศศาสตร์หรือฉันจะไปเรียนไอทีหรือฉันจะไปวิศวะอันนี้เดี๋ยวไปหาตัวเองได้ในช่วงเวลานี้เนาะอย่างน้อยก็จะเป็นความที่ให้น้องๆได้มั่นใจที่ผมคุยกับน้องน้ำโมนะคุณผู้ชมคุณฟังครับว่าวันนี้เองเนี่ยน้องๆหลายคนหาตัวเองยังไม่เจอแต่อย่างน้อยเนี่ยมีเวทีอย่างเนี้ยจะทำใหหาตัวเองเจอว่าจะเรียนรู้อย่างไรยิ่งน้องๆที่มาตั้งแต่ม2เนาะม2ม3ม4อย่างน้ำโมเองก็มาตอนม5ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาเรียกว่าก้าวออกจากเซฟโซนตัวเองได้อ่ะก็เก่งแล้วลูกทีมบ้างเราก้าวออกเซฟโซนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุยกันต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งเนาะจะบอกว่าเด็กทุกคนนะครับสามารถจะเข้ามาทำกิจกรรมกับสภาเด็กวันนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีแรกของโฆษกสภาเด็กเยาวชนคณะทำงานโฆษกแล้วมาออกอากาศแบบออกทั่วประเทศเลยนะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกเดี๋ยวก็มีต่อไปเขาจะต้องคุยกันทางคณะทำงานโฆษกยิ่งเป็นโฆษกบอกต่อเนาะใช่ป่ะโฆษกนะโฆษกบอกต่อนี่ต้องมาบอกต่อในรายการทุกวันนะครับคราวนี้ในฐานะที่เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับวันนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่านโยบายของหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยที่หมายด้านเด็กเยาวชนถ้ามองนะครับมองในส่วนของน้ำโมเองที่ก้าวมาเป็นคณะบริหารคณะทำงานของสภาเด็กแล้วก็เป็นถือว่าเป็นตัวแทนของเด็กเยาวชนเป็นตัวแทนของเด็กชัยนาทด้วยนะแล้วมาอยู่กทม.ถือว่าเป็นเด็กกทม.ด้วยถ้ามีโอกาสมีเด็กสภาเด็กมีโอกาสแล้วแต่วันนี้พี่ได้ถามทุกคนเนาะที่มาร่วมในรายการวันนี้อะครับถ้าเสียงของน้ำโมเสียงของตัวแทนเด็กอะอยากจะบอกอะไรท่านนายกรัฐมนตรีน้าหนูอนุทินชาญวีรกูลว่ามีนโยบายด้านไหนบ้างที่หนูอยากให้นายกทำด้านเด็กและเยาวชนนะเชิญครับ
4: ก็ถ้าสำหรับตัวน้ำโมเองที่ได้เห็นทั้งต่างจังหวัดทั้งในกทมเองส่วนตัวแล้วอยากให้เรื่องของการศึกษาซึ่งต้องยอมรับจริงๆค่ะว่ามันมีการความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเกิดขึ้นแน่ๆซึ่งเมื่อน้ำโมเนี่ยน้ำโมได้เรียนที่โรงเรียนที่ชัยนาทเนี่ยถามว่าการศึกษาการเรียนการสอนมันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่แต่สุดท้ายแล้วอะค่ะคือเหมือนความแม่นเขาเรียกว่าการเรียนรู้มันไม่เท่ากันใช่ค่ะมันต่างกันซึ่งพอเหมือนมันต่างกันเสร็จแล้วแต่ว่าคือมองว่าทุกอย่างมันจะไปจบกันที่บรรทัดเดียวกันคือการที่เราต้องสอบแข่งขันกันซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างที่จะก็ใช้คำว่าความเหลื่อมล้ำได้โดยตรงซึ่งจริงๆนะผมอยากที่จะปรับตรงเรื่องการศึกษาให้เหมือนที่มันทัดบรรทัดเทียมกันเลยทุกอย่างหลักสูตรเป็นแกนกลางคือแกนกลางจริงๆไม่มีชื่อโรงเรียนไหนเด่นโรงเรียนไหนโดดกว่าเก่งกว่าแต่ทุกคนสามารถมีโอกาสที่จะได้เรียนที่เท่ากันเพราะว่าทุกคนไม่ว่าจบม.6 หรือม.3 ทุกคนก็จะมีปลายทางของแต่ละคนไปซึ่งปลายทางนั้นมันเป็นเส้นชัยเส้นเดียวกันซึ่งตรงนี้น้ำโมยังมองเห็นถึงความเหลื่อมล้ำตรงนี้อยู่ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือก็ต้องยอมรับว่าบางคนก็ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาก็ยังคงเห็นตอนนี้น้ำโมยังคงเห็นว่าบางคนเด็กม.3 แล้วยังมีแบบเรียนไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกอันนี้ก็ม.3ขึ้นมาม.3แต่ว่ายังประสบพบเจอกับปัญหาตรงนี้มันเลยค่อนข้างที่จะเกิดตั้งคำถามได้ว่าอ้าวที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นการละหลวมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วค่ะน้ำโมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเด็กในวันนี้เยาวชนในวันนี้คือผู้ใหญ่ในอนาคตอะค่ะคือเขาต้องมานั่งแทนที่กับผู้ใหญ่ในวันนี้แน่ๆอย่างตัวน้ำโมเองอาจจะต้องไปนั่งแทนที่ใครสักคนหนึ่งมีการสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากว่าเราได้รับการศึกษาที่ดีการเรียนรู้ที่ดีสังคมที่ดีซึ่งมันจะมองถึงประเทศชาติที่ดีได้ค่ะการที่เราเนี่ยจะพูดถึงประเทศชาติเรามามองถึงบุคลากรที่จะพัฒนาประเทศชาติอาจจะท่านนายกอนุทินอาจจะแบบท่านอาจจะนั่งเป็นรัฐมนตรีในวันนี้แต่เด็กอย่างพวกเราอะค่ะก็จะไปนั่งแทนที่ท่านในอนาคตเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็ไม่อยากให้เรียกว่าละหลวมอยากให้เหมือนได้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอยากให้พัฒนาเด็กเหมือนกับการที่เราพัฒนาชาติเราในการก้าวไปขึ้นเรื่อยๆค่ะ
3: ตอนนี้ก็อย่างที่บอกนโยบายคือของเด็กเนี่ยบางจุดเองก็ยังทำมีแต่นโยบายนะแต่ว่ามันไม่ลงถึงจริงๆนะมันอาจจะต้องพัฒนาให้มากกว่านี้นะครับก็หลายเรื่องเนาะเด็กในวันนี้ทุกคนบอกว่าเด็กคืออนาคตแต่ถามน้องๆสภาเด็กหลายคนนะบอกว่าพี่ต้อยเด็กไม่ใช่อนาคตเด็กคือปัจจุบันถ้าเราไม่ดูแลปัจจุบันให้ดีนะอนาคตมันก็จะไม่ดีแหละอย่างน้อยวันนี้เด็กเกิดน้อยและซึ่งรัฐมนตรีพม.นะอดีตรัฐมนตรีพม.กระทรวงพม.เองเนี่ยก็ออกมาเมื่อก่อนนะก็คือเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพจริงปะนะเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพแต่ทำอย่างไรให้มีคุณภาพถึงเกิดน้อยแต่มีคุณภาพวันนี้คือเสียงสะท้อนของเด็กเยาวชนนะครับคนหนึ่งนะครับที่สอนไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าวันนี้ต้องดูแลเด็กปัจจุบันนะครับและเรื่องของการศึกษานี่สำคัญที่น่าตกใจนะเด็กๆหลายคนเนี่ยภาษาไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะภาษาไทยบางทีอ่านยังไม่แข็งแรงเลยใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นบทบาทที่สภาเด็กและเยาวชนได้สะท้อนออกมาวันนี้เวทีของสภาเด็กและเยาวชนเป็นเวทีที่น้องๆอ่ะสามารถที่จะมาเรียนรู้แล้วก็มาเสียงของน้องมีพลังมากกว่าเอาจริงนะจริงไหมพอมาอยู่ในสภาเด็กและเยาวชนเสียงจะมีพลังทันทีเนื่องจากว่าเป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนดังนั้นเนี่ยน้องๆจากนี้ไปอย่างที่บอกชวนเด็กทุกคนเด็กไทยทุกคนครับเข้าไปอยู่ในสภาเด็กและเยาวชนตำบลอำเภอจังหวัดถ้าเข้าสภาดังนั้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับมาเป็นคณะทำงานได้แต่มาคณะทำงานก็เปิดกว้างอย่างน้อยเนี่ยน้องๆจะได้ช่วยกันขยับขับเคลื่อนและเสียงของน้องมีพลังมาถึงสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ชวนกันแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าน้องนโมนะครับได้ก้าวเซฟโซนตัวเองก็มาเป็นคณะทำงานของโฆษกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยซึ่งก็มีโอกาสอย่างที่บอกครับแล้วก็มีโอกาสที่ได้เจอกันเนาะแล้วออกอากาศเสียงนี้ก็ออกอากาศทั่วประเทศนะทั้งรายการวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็วิทยุท้องถิ่นนะครับ ทั้งชัยนาทนะที่ออกอากาศอันนี้พี่ต้อยไม่รู้เลยขึ้นไหนบ้างนะเป็น 3-400 สถานีอ่ะนั่นเองก็ขอบคุณผู้อำนวยการสถานีทุกสถานีที่นำรายการไปออกอากาศทั้งรายการสดและก็รายการที่ดันย้อนหลังนะครับอย่างน้อยให้เห็นเป็นตัวอย่างอันนี้ก็วันนี้น้องๆหรือเพื่อนๆที่ชมรายการฟังรายการอยู่ครับอยากจะฝากให้น้ำโมฝากถึงเพื่อนๆครับที่บอกว่าคนแบบจะมาทำกิจกรรมดีไหมหรือไม่ทำกิจกรรมดีฝากถึงเพื่อนๆนะครับว่าจะทำกิจกรรมหรือไม่ทำกิจกรรมดีครับเชิญครับ
4: ก็ต้องบอกกันเลยว่าอยากให้ลองก้าวมาได้ลองมาเปิดใจลองทำกิจกรรมอย่างน้อยๆเราก็ได้กัลยาณมิตรที่ดีได้ประสบการณ์ได้มุมมองใหม่ๆก็อยากให้พูดเล่าถึงตัวเองก็ถ้าหากว่าวันนั้นน้ำโมไม่ลองก้าวออกมาจากที่ที่ตัวเองเคยอยู่ก็คงจะไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีประสบการณ์ในการพัฒนาตัวเองไม่ได้มีการเห็นมุมมองใหม่ๆการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ลองเข้ามาเข้าร่วมค่ายหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมกับสภาเด็กเยาวชนเยอะๆค่ะเพื่อได้มาเหมือนแลกเปลี่ยนมุมมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนคติด้วยกันค่ะประมาณนี้ค่ะ
3: ครับอันนี้ก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะติดตามข่าวสารจากสภาเด็กชนแห่งประเทศไทยติดตามได้ช่องไหนทางช่องทางไหนบ้างครับเชิญครับ
4: สามารถติดตามได้ที่ IGCYCT Thailand ค่ะหรือว่าติดตามได้ที่เพจ Facebook สภาเด็กเยาวชนแห่งประเทศไทยค่ะ
3: นะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องนโมครับสิริรัตน์นิชพลครับโฆษกสภาเด็กชนแห่งประเทศไทยที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่นะ
4: ครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับ
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
0: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
5: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วัน

0: สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวจากนักข่าวต้นกล้านิ้วสถานีเด็กร่วมกับนักข่าวต้นกล้านิ้วเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมโครงการเด็กอาสาสร้างชื่อผลิตรายการโทรทัศน์เด็กประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึง18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สถานีเด็กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กจบข่าวเด็กชายรุทฟ้าเดชเลขอบคุณครับ
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟซนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
3: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
4: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
5: ์ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบเรื่องของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าคณะของขนส่งเตรียมออกกฎหมายป้ายทะเบียนรถ EV ใหม่นะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราไปตรวจสอบกันนะครับคณะของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลครับประสานไปยังคณะของกรมการขนส่งทางบกนะครับก็ทางด้านของกรมการขนส่งทางบกก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับโดยทางด้านของกรมการขนส่งทางบกก็มีการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดและลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับการเติบโตของยานยนต์ในประเทศไทยนะครับและสนับสนุนนโยบายลดมลพิษ PM 2.5 โดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่กำหนดให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนที่มีพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าสาธารณะและก็รถใช้งานเฉพาะทางให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีเดิมแต่กำหนดให้ติดเครื่องหมายพิเศษที่ป้ายทะเบียนเดิมแทนนะครับส่วนรถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วนั้นไม่ต้องเปลี่ยนป้ายแผ่นป้ายทะเบียนใหม่นะครับรวมถึงป้ายประมูลและก็ป้ายขาวเดิมนะก็ใช้อันเดิมได้โดยจะ

0: ตัวทะเบียนนะเป็นพื้นสีฟ้านะพื้นสีฟ้านะครับนี่ก็เป็นข่าวจริงนะครับก็จะมีทะเบียนแล้วจะสังเกตให้ชัดนะว่าอ้อรถคันนี้รถไฟฟ้า 100% นะก็จะเป็นทะเบียนพื้นสีฟ้านั่นเองข่าวนี้เป็นข่าวจริงแชร์ต่อกันได้เลยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่มาร่วมตรวจสอบกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับวันนี้พี่ต้อมชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยสกัดซื้อก่อนผ่อนทีหลังเบรกวัยรุ่นติดหนี้ง่ายใช้ใจไม่จำเป็นเร่ง NPL ธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังเข้ามากำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังซึ่งแม้สินเชื่อประเภทนี้ไม่ใช่ผู้ร้ายแต่หากไม่คุมและหากการปล่อยสินเชื่อเอื้อให้บางกลุ่มเช่นเด็กใช้เงินเกินไปสร้างการบริโภคที่ไม่มีเงินกระตุ้นใช้จ่ายมากเกินไปเหล่านี้ต้องระมัดระวังซึ่งเป็นเทรนด์เดียวกับหลายประเทศที่เริ่มเข้ามากำกับนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์หนี้คนไทยปัจจุบันมีถึง25ล้านคนขณะที่ประชากรอายุ 20-35 ปีมากกว่าครึ่งหรือ 52% มีหนี้สินในนี้มีสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงถึง 27% ถือเป็นตัวเลขที่น่ากังวลเพราะเป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อยโดยเฉพาะหนี้เสียที่อาจกระทบโอกาสทางการเงินและคุณภาพชีวิตแนวระยะยาวรวมถึงหากดูการปล่อยสินเชื่อปัจจุบันหากผู้ประกอบการรายใหญ่8รายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีข้อมูลพบจำนวนบัญชีเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยมีปี2564มีสินเชื่อประเภทนี้เพียง 600,000 บัญชีผ่านมาสิ้นปี2567จำนวนบัญชีก้าวกระโดดเป็น 4.91 ล้านบัญชีขยายตัวเกือบ 100% ต่อปีขณะที่มูลค่าการซื้อขายเติบโตเฉลี่ย 38% ต่อปีและคาดว่าปี2568จำนวนบัญชีขยายเพิ่มขึ้น 5-6 ล้านบัญชีซึ่งสะท้อนการขยายตัวเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุน้อยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สบายใจหากเป็นหนี้เร็วและหากเป็น NPL ทำให้อนาคตลำบากธปท.ต้องดูไม่ให้เป็นปัญหาเชิงสังคมโดยหลายอย่างไม่ควรเป็น Buy Now Pay Later พฤติกรรมการใช้งาน BNPL บางอย่างน่ากังวลเช่นผ่อนชำระสินค้ามูลค่าต่ำอย่างชานมไข่มุก106บาทหรือข้าวมันไก่50บาทกินเสร็จผ่อน4เดือนซึ่งเป็นการสร้างนิสัยการบริโภคและสร้างหนี้สินเร็วเกินไปขณะที่ดอกเบี้ยแพง 16-18% ทั้งนี้ผู้ให้บริการ NBPL มักดำเนินธุรกิจผ่าน2ประเภทควบคู่กันไปบริษัทประเภทแรกคือผู้รับใบอนุญาตสินเชื่อดิจิตอลซึ่งใช้ข้อมูลทางเลือกพิจารณาสินเชื่อได้โดยปล่อยกู้ไม่เกิน 20,000 บาทและคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 25%ขณะที่อีกประเภทเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งปล่อยสินเชื่อวงเงินสูงกว่า 20,000 บาทแต่ต้องคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 15% สำหรับการกำกับในอนาคตธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มุ่งเป้ากำกับแพลตฟอร์มโดยตรงแต่เน้นบริษัทผู้ปล่อยสินเชื่อทั้ง2ประเภทดังกล่าวโดยธปท.กำลังพิจารณามาตรการเช่นการกำหนดอายุขั้นต่ำผู้ใช้บริการการพิจารณาประเภทสินค้าที่เหมาะสมกับสินเชื่อ NBPL รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มเติมเพื่อให้การใช้สินเชื่อประเภทนี้ไม่เกิดปัญหาหนี้สินในอนาคตจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนแคบหมู
9: ใจดีมาดูอะไรนี่สิพี่พศซื้อมาจากเชียงใหม่บอกว่าเป็นแคบหมู
10: ไม่เห็นมีหมูเลยนี
9: ่นั่นสิแคบหมูหมูทำยังไงให้มันแคบล่ะครับ
8: แคบหมูนี่เป็นอาหารทางภาคเหนือจ้าเพราะเขาเอาหนังหมูหรือหนังหมูติดมันมาทอดให้พองกรอบเอาไว้กินกับน้ำพริกหรือกินเล่นๆก็ได้
10: ใจดีเคยได้ยินบางคนเรียกว่าแคบหมูเขาเรียกผิดหรือเปล่าคะ
8: คำว่าแคบหมูเขียนด้วยสระแอคอควายบอใบไม้หอหีบมอม้าสระอูไม่ต้องใส่ไม้แต่คูหรือไม้เอกแต่บางคนอาจจะออกเสียงสั้นเป็นแคบหมูจ้ะ
10: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
9: เกษตรเพื่อประชาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ส่งผลให้เศรษฐกิจการเกษตรไทยหดตัวลงจากสาเหตุการค้าระหว่างประเทศลดลงเพราะหลายประเทศลดการนำข้าวผลผลิตการเกษตรและปิดประเทศการค้าภายในประเทศชะลอตัวเพราะการจัดจำหน่ายและการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคล่าช้าส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำประชาชนและเกษตรกรเกิดความกังวลใจในความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงที่มีคนพลุกพล่านเช่นตลาดจึงทำให้ผลผลิตที่นำมาขายตกค้างและเกิดการเน่าเสียโ ราะกำลังการซื้อของผู้บริโภคลดน้อยลงนอกจากนี้การจ้างแรงงานที่ลดลงในทุกภาคส่วนทำให้เกษตรกรที่พึ่งพิงรายได้นอกจากภาคเกษตรไม่มีงานขาดรายได้และเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานกับภูมิลำเนาจากปัญหาทั้งหมดส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรทำให้เกิดสภาวะหนี้สินและสภาพคล่องทางการเงินตามมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกภาคส่วนรัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือรวมทั้งมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งมาตรการฟื้นฟูเกษตรกรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-940-5550สนับสนุนโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ปรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายเขย่าให้สำรอกอาหารออกให้หมดแล้วจับให้นอนเหยียดยาวกับพื้นดินเอาเท้าเหยียบย่ำเหมือนคนนวดถั่วพระภูริทัตเจ็บปวดคล้ายกระดูกจะแหลกละเอียดจากนั้นพราหมณ์อลัมพายก็จับหางภูริทัตหิ้วให้หัวห้อยลงแล้วฟาดลงกับพื้นดินเหมือนคนตีผ้าแม้พระโพธิสัตว์เจ็บปวดทุกทรมานถึงปานนี้ก็ไม่โกรธเมื่อพรานอลัมพายทำให้พญานาคภูริทัตอ่อนแรงลงแล้วจึงเอาเถาวัลย์ถักเป็นกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์แต่ตัวพระโพธิสัตว์ใหญ่กว่ากระโปรงส่วนหัวจึงเข้าลำบากพรานอลัมพายใช้ส้นเท้าถีบยันพระโพธิสัตว์เข้าไปพระโพธิสัตว์ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากจากนั้นพรานก็แบกกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์ไปจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางกระโปรงลงกลางหมู่บ้านแล้วร้องประกาศบอกประชาชนให้มาดูพญานาคแสดงการฟ้อนรำเมื่อชาวบ้านมาชุมนุมกันแล้วพรานอลัมพายจึงเรียกพญานาคภูริทัตออกมาพระโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้จะเล่นให้ผู้คนสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่ออลัมพายได้ทรัพย์มากแล้วจะปล่อยเราไปดังนั้นวันนี้เราจะทำตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างอลัมพายนำพระโพธิสัตว์ออกจากกระโปรงกล่าวว่าเจ้าจงทำตัวให้ใหญ่พระโพธิสัตว์จึงทำลำตัวให้ใหญ่ตามที่บอกอลัมพายบอกทำตัวให้เล็กให้ขดเป็นขนดให้คลายให้แผ่พังพานให้สูงให้ต่ำให้เห็นตัวให้หายตัวให้เห็นครึ่งตัวให้ตัวเป็นสีเขียวเหลืองแดงขาวหงสะบาดให้พ่นเปลวไฟพ่นน้ำพ่นควันอลัมพายสั่งให้ทำอาการใดๆพระโพธิสัตว์ก็เนรมิตกายแสดงตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างผู้คนเห็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เกิดความสงสารกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ต่างนำข้าวของเงินทองและเครื่องประดับมาให้พราหมณ์ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์อลัมพายได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะจากหมู่บ้านนั้นทีแรกเขาตั้งใจจับพระโพธิสัตว์มาแสดงให้ได้เงิน 1,000 กหาปณะก็จะปล่อยแต่ครั้นได้เงิน 1,000 กหาปณะกลับคิดว่าแค่แสดงในหมู่บ้านเล็กๆยังได้เงินมากถึงเพียงนี้ถ้าแสดงในพระนครจะได้มากมายขนาดไหนเพราะความโลภจึงไม่ยอมปล่อยพระโพธิสัตว์พรานอลัมพายได้เงินจากหมู่บ้านนั้นจึงให้นายช่างทำกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ขึ้นพาหนะไปอย่างสบายมีผู้มาสมัครเข้าเป็นบริวารติดตามไปเป็นจำนวนมากอลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงไปตามหมู่บ้านและนิคมต่างๆจนถึงกรุงพาราณสีอลัมพายไม่ให้พระโพธิสัตว์กินน้ำผึ้งและข้าวตอกแต่เอากบให้กินพระโพธิสัตว์ไม่ยอมกินสัตว์จึงต้องอดอาหารแม้จะอ่อนเพลียเพราะอดอาหารแต่ถึงอย่างนั้นอลัมพายก็ยังให้พระโพธิสัตว์แสดงตามชุมชนต่างๆใกล้ประตูกำแพงพระนครทั้ง4ด้านพระโพธิสัตว์ก็แข็งใจแสดงทั้งที่เหนื่อยล้าเจียนขาดใจเพราะกลัวอลัมพายจะไม่ปล่อยครั้นถึงวันอุโบสถขึ้น15ค่ำพราหมณ์อลัมพายให้เจ้าหน้าที่กราบทูลพระราชาว่าจะให้นาคราชแสดงถวายพระองค์พระราชาจึงรับสั่งประกาศไปทั่วพระนครให้ประชาชนประชุมกันประชาชนจึงพากันมาประชุมที่ท้องสนามหลวงเพื่อดูการแสดงหัวอกแม่ในวันที่พรานอลัมพายจับพระโพธิสัตว์ไปนั้นพระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันว่าพระนางถูกชายคนหนึ่งตัวดำในตาแดงหน้าตาโหดเหี้ยมน่ากลัวเอาดาบตัดแขนขวาของพระนางขาดแล้วถือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลอยู่ครั้นพระนางตื่นขึ้นมาก็ตกใจกลัวลุกขึ้นลูบคลำแขนขวาของพระองค์ก็ทราบว่าฝันร้ายพระองค์รู้สึกใจคอไม่ดีไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายแก่พระโอรสแก่ท้าวทัตรสมหาราชหรือแก่พระองค์เองพลันนั้นพระนางก็ทรงเป็นห่วงพระโพธิสัตว์ยิ่งกว่าคนอื่นขึ้นมาอย่างจับใจด้วยคนอื่นๆอยู่ในหน้าพิภพกันหมดมีเพียงพระโพธิสัตว์คนเดียวเท่านั้นที่ไปรักษาอุโบสถศีลอยู่ในโลกมนุษย์พระองค์เป็นห่วงว่าภูริทัตจะถูกหมองูหรือครุฑจับไป ครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งตัวจากวันที่พระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันร้ายจนผ่านไปได้กึ่งเดือนก็ไม่เห็นภูริทัตมาเฝ้าพระนางเต็มไปด้วยความระทมทุกข์ว่าลูกภูริทัตไม่เคยหายไปนานขนาดนี้นี่ก็เกินกึ่งเดือนเข้าแล้วเห็นทีจะเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่พระนางสมุททชาทรงเฝ้ามองทางที่พระโพธิสัตว์จะกลับมาวันแล้ววันเล่าทรงรำพึงว่าลูกภูริทัตจะมาวันนี้ลูกภูริทัตจะมาวันนี้แต่วันแล้ววันเล่าก็เงียบหายครั้นผ่านไปได้หนึ่งเดือนพระนางสมุททชาไม่เห็นบุตรก็ทรงโศกเศร้าผุดลุกผุดนั่งไม่เป็นอันกินอันนอนร้องไห้ไม่มีเวลาใดที่ไม่มีน้ำตาดวงหฤทัยเหือดแห้งพระเนตรทั้งสองบวมเป่งขึ้นมาเมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือนเป็นเวลาที่สุทัศนะพระโอรสองค์ใหญ่มาเยี่ยมสุทัศนะให้บริษัทรออยู่ข้างนอกแล้วขึ้นปราสาทไหว้พระชนนีเนื่องจากพระนางสมุททชากำลังโศกเศร้าถึงภูริทัตจึงไม่ได้ทักทายปราศัยไม่ยอมตรัสอะไรกับสุทัศนะเหมือนที่ผ่านมาสุทัศนะรู้สึกแปลกใจว่าทุกครั้งที่ตนมาพบพระมารดาจะยินดีต้อนรับแต่วันนี้พระมารดาโศกเศร้าน้อยพระทัยคงมีอะไรแน่จึงทูลถามถึงสาเหตุแต่พระชนนีก็ยังเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้ตรัสอะไรสุทัศนะคิดว่าหรือจะเกิดเหตุร้ายอะไรจึงถามว่าใครทำให้แม่ไม่สบายใจหรือมีเหตุร้ายอะไรพระนางสมุททชาตรัสว่าสุทัศนะแม่ฝันร้ายมาเดือนหนึ่งแล้วแม่ฝันว่ามีชายคนหนึ่งตัดแขนแม่ไปดูเหมือนเป็นแขนข้างขวาเขาถือติดมือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลเป็นทางตั้งแต่แม่ฝันร้ายแม่ไม่มีความสุขเลยลูกรักน้องของลูกหายไปได้เดือนหนึ่งแล้วไม่เห็นมาเยี่ยมแม่ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเขาไม่เคยหายไปนานขนาดนี้เราจะไปนิเวศของภูริทัตกันไปเยี่ยมน้องของลูกกล่าวเช่นนั้นแล้วจึงเสด็จไปยังนิเวศของพระภูริทัตพร้อมด้วยนาคข้าราชบริพารเป็นอันมากฝ่ายพวกภรรยาพระโพธิสัตว์เมื่อไม่เห็นพระภูริทัตที่จอมปลวกก็คิดว่าคงจะอยู่ในนิเวศของมารดาจึงไม่ได้พากันสงสัยหรือสอบถามถึงครั้นเหล่าภรรยาพระภูริทัตทราบว่าแม่ผัวมหาบุตรของตนก็พากันออกมาต้อนรับจึงรู้ว่าพระภูริทัตหายไปได้หนึ่งเดือนแล้วต่างตกใจหมอบลงแทบพระบาทพระนางสมุททชาร้องไห้รำพันถึงพระโพธิสัตว์มารดาพระโพธิสัตว์ขึ้นไปตรวจดูบนปราสาทพร้อมหญิงสะใภ้เห็นที่นอนและที่นั่งบุตรก็ยิ่งเศร้าใจคร่ำครวญรำพันว่าแม่ไม่เห็นลูกภูริทัตจะตรอมตรมจนสิ้นใจเหมือนแม่นกที่ลูกถูกฆ่าเห็นแต่รังเปล่าจะระทมทุกข์จนสิ้นใจเมื่อมารดาพระโพธิสัตว์รำพันอยู่อย่างนี้แม่นาคสักตนหนึ่งก็ไม่อาจทรงภาวะของตนอยู่ได้ต่างสงสารพระนางร้องระงมเป็นเสียงเดียวกันปานประหนึ่งเสียงคลื่นในท้องมหาสมุทรซัดฟังอยู่ไม่ขาดสายเหล่าภรรยาพระโพธิสัตว์ต่างล้มตัวลงนอนระเกะระกะอย่างหมดอาลัยทั่วทั้งพระราชนิเวศยิ่งดูวังเวงขณะนั้นอริฏฐะและสุโภคะสองพี่น้องก็ตามมาถึงต่างช่วยกันปลอบมารดาให้เบาใจว่าเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาย่อมมีความพลัดพรากอย่างนี้พระนางสมุททชาตรัสว่าลูกรักถึงแม้แม่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่แม่ก็ทำใจไม่ได้เมื่อแม่ไม่เห็นภูริทัตในคืนวันนี้เห็นทีแม่จะต้องตายแน่พระโอรสทั้งสามกล่าวว่าแม่อย่าเศร้าโศกไปเลยลูกทั้งสามคนจะออกตามหาภูริทัตไปทุกหนทุกแห่งแม่จะได้เห็นภูริทัตภายใน7 วันสุทัศนะคิดว่าถ้าไปทางเดียวกันทั้งสามคนจะทำให้ชักช้าไม่ทันการควรแยกกันไปคนละทางคนหนึ่งไปเทวโลกคนหนึ่งไปป่าหิมวันส่วนอีกคนหนึ่งไปโลกมนุษย์ถ้าให้อริฏฐะไปโลกมนุษย์หากพบภูริทัตเข้าในบ้านหรือนิคมใดเขาก็จะเผาบ้านและนิคมนั้นให้มอดไหม้เสียหมดเพราะอริฏฐะมีนิสัยมุทะลุดุร้ายไม่กลัวใครจึงไม่ควรให้ไปโลกมนุษย์เมื่อคิดเช่นนั้นสุทัศนะนาคราชจึงให้อริฏฐะไปเทวโลกกำชับว่าถ้าเทวดาต้องการฟังธรรมได้นำภูริทัตไปเทวโลกก็ขอให้พากลับมาก่อนสุโภคะให้ไปป่าหิมวันส่วนสุทัศนะเองจะไปโลกมนุษย์ธิดานาคราชสุทัศนะคิดว่าถ้าเราแปลงกายเป็นชายหนุ่มไปพวกมนุษย์จะไม่เคารพควรจะแปลงเป็นฤาษีไป พระบรรพชิตเป็นที่เคารพรักของเหล่ามนุษย์จึงแปลงกายเป็นฤาษีกราบลามารดาแล้วจากไปพระภูริทัตโพธิสัตว์นั้นมีนางนาคน้องสาวต่างมารดาอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอัจจิมุขีเธอมีรูปร่างหน้าตาน่ารักภูริทัตเอ็นดูน้องสาวคนนี้มากเธอจึงเคารพรักพระโพธิสัตว์เหลือเกินนางเห็นสุทัศนะจะไปโลกมนุษย์จึงร้องขอติดตามไปด้วยสุทัศนะห้ามน้องสาวว่าน้องไปกับพี่ไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้ไปอย่างธรรมดาพี่จะแปลงเป็นบรรพชิตไปแม้อัจจิมุขีรู้ว่าพี่ชายลำบากใจที่จะให้เธอติดตามไปด้วยแต่เธอก็ไม่ลดละความพยายามอ้อนวอนขอร่วมเดินทางไปด้วยว่าถ้าเช่นนั้นน้องจะแปลงกายเป็นลูกเขียดน้อยนอนไปในชดาของพี่แม้สุทัศนะจะห้ามปรามอย่างไรเธอก็อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าจนสุทัศนะใจอ่อนยอมอนุญาตให้ติดตามไปด้วยสุทัศนะนาคราชและนางนาคสาวอัจจิมุขีคิดกันว่าควรจะต้องเริ่มต้นตรงที่ภูริทัตไปรักษาอุโบสถก่อนจึงสอบถามสถานที่นั้นๆจากภรรยาภูริทัตแล้วแปลงเป็นลูกเขียดน้อยนอนในชดาของพี่ชายไปจนถึงบริเวณจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาเห็นเลือดและร่องรอยเถาวัลย์ที่ถูกตัดมาถักเป็นกระโปรงตรงที่อาลัมพายจับพระโพธิสัตว์นางอัจจิมุขีรู้ชัดว่าพี่ชายที่เธอรักถูกหมองูจับไปก็ใจหายเกิดความเศร้าโศกขึ้นมาทันทีเธอร้องไห้น้ำตานองหน้านางคิดว่าก็แล้วหมองูคนใดจึงมีอำนาจเหนือภูริทัตพี่ชายของเธอจนสามารถจับพี่ชายของเธอไปได้นาคทั้งสองจึงตามรอยอาลัมพายไปจนถึงหมู่บ้านที่อาลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงครั้งแรกถามชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคราชรูปร่างหน้าตาเช่นนี้มาเล่นในหมู่บ้านนี้บ้างหรือไม่ทั้งสองจึงทราบจากชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคมาแสดงที่นี่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ได้ประมาณ1เดือนแล้วพญานาคสุทัศนะในคราบฤาษีถามชาวบ้านว่าหมองูได้อะไรจากการแสดงไปบ้างชาวบ้านตอบว่าได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะฤาษีถามต่อไปว่าหมองูออกจากหมู่บ้านนี้แล้วไปแสดงที่ไหนต่อชาวบ้านบอกหมู่บ้านที่อาลัมพายมุ่งหน้าไปฤาษีจึงออกเดินทางถามตั้งแต่หมู่บ้านนั้นเรื่อยไปจนถึงประตูพระนครขณะนั้นผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้าสู่พระนครต่างส่งเสียงเชิญชวนกันไปดูการแสดงตามท้องถนนนาคสองพี่น้องจึงปะปนเข้าพระนครไปกับฝูงชนเช้าวันนั้นพรานอาลัมพายคิดว่าวันนี้จะแสดงต่อเบื้องพระพักของพระราชาต้องแสดงให้ดีอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วจึงให้คนยกกระโปรงแก้วขังพระโพธิสัตว์ไปยังประตูพระราชฐานประชาชนมาชุมนุมดูการแสดงแน่นขนาดขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสียังประทับอยู่ในพระราชนิเวศทรงส่งสารไปแจ้งว่าพระองค์จะเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงของพญานาคเจ้าหน้าที่พระราชวังจึงทอดพระราชอาสน์ไว้บริเวณที่จะจัดการแสดงพรานอาลัมพายวางกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ลงบนพรมอันวิจิตรเปิดฝาออกแล้วส่งสัญญาณให้พญานาคออกมาพระโพธิสัตว์โผล่ศีรษะออกจากกระโปรงแล้วมองดูไปรอบๆตามสัญชาตญาณของนาคทั้งหลายเพื่อจะดูว่ามีอันตรายจากครุฑหรือไม่และดูว่ามีญาติของตนอยู่หรือไม่เป็นธรรมดาว่าเมื่อพวกนาคเห็นครุฑก็กลัวจึงไม่กล้าแผ่พังพานฟ้อนรำและเมื่อเห็นพวกญาติก็ละอายไม่แผ่พังพานฟ้อนรำเช่นกันขณะนั้นฤาษีสุทัศนะยืนแทรกอยู่ท้ายสุดของฝูงชนพระโพธิสัตว์มองเห็นพี่ชายท่ามกลางฝูงชนก็เลื้อยออกจากกระโปรงพุ่งตรงรีเข้าไปหาพี่ชายทั้งที่น้ำตายังหนองหน้าผู้คนเห็นพญานาคภูริทัตพุ่งออกจากกระโปรงแล้วเลื้อยตรงรีเข้าใส่ฝูงชนก็พากันตกใจกลัวแตกตื่นแหวกเป็นทางออกไปยังยืนอยู่แต่สุทัศนะคนเดียวพญานาคภูริทัตซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายสุทัศนะเห็นสภาพน้องชายก็รู้สึกรันทดใจไม่อาจกั้นน้ำตาไว้ได้จึงยืนร้องไห้เช่นกันแม้นางนาคสาวอัจจิมุขีที่อยู่ในชดาเห็นสภาพพี่ชายที่ตนเคารพรักยิ่งพรันความสงสารก็พรั่งพรูเข้าสู่จิตใจกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้เธอสะเทือนใจกับภาพที่เห็นร้องไห้ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์ซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายเมื่อข่มความโศกเศร้าได้แล้ว
2: จึงค่อยๆเลื้อยกระปกกระเปรี้ยกลับเข้าไปในกระโปรงเช่นเดิมพรามอลัมพายมองเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าใจว่าฤาษีหนุ่มถูกนาคกัดคิดจะปลอบโยนจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่านาคหลุดออกไปฟุบที่เท้าพระคุณเจ้าอย่างกระทันหันพระคุณเจ้าถูกกัดหรือไม่แต่พระคุณเจ้าอย่ากลัวเลยข้าพเจ้ามียาวิเศษรักษาสุทัศนะกล่าวว่านาคตัวนี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกหมองูเท่าที่มีอยู่ก็ไม่เห็นจะมีคนไหนดีไปกว่าเราอลัมพายได้ยินเช่นนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครก็โกรธตวาดว่าฤาษีเซ่อเงอะงะแต่งตัววางท่าเป็นฤาษีมาท้าเรากลางประชาชนสุทัศนะกล่าวกับหมองูนั้นว่าหากท่านเก่งก็เอาพญานาคของท่านมาสู้กับลูกเขียดน้อยของเราพนันกันด้วยเงิน 5,000 กหาปณะพราหมณ์อลัมพายกล่าวว่าฤาษีน้อยเรามีเงินมากมายแต่ท่านจะหาเงินจากที่ไหนมาเดิมพันแล้วใครจะค้ำประกันเดิมพันของท่านสุทัศนะนาคราชในคราบฤาษีหนุ่มชะงักอยู่ครู่หนึ่งจำนนต่ออลัมพายไม่กล้ายืนยันเพราะตนไม่มีเงินหากจะนำมาด้วยฤทธิ์ก็เกรงอลัมพายจะรู้ว่าตนเป็นนาคจึงตัดสินใจขึ้นสู่พระราชนิเวศด้วยท่าทางองอาจเข้าไปเฝ้าพระเจ้ากรุงพาราณสีกราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอพระองค์จงมีพระชนยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงเป็นหลักประกันเงินเดิมพัน 5,000 กหาปณะของอัตมภาพด้วยเถิดพระราชาทรงสงสัยว่าทำไมฤาษีหนุ่มนี้ขอทรัพย์มากเหลือเกินจึงตรัสว่าท่านฤาษีท่านจะเอาเงินไปใช้หนี้ของบิดาหรือว่าเป็นหนี้ที่ท่านก่อขึ้นเองเหตุอะไรจึงขอเงินมากมายจากโยมเช่นนี้พญานาคในร่างฤาษีถวายพระพรว่าพราหมณ์อลัมพายต้องการจะเอาพญานาคสู้กับอาตมาอาตมาจะให้ลูกเขียดน้อยกัดพราหมณ์อลัมพายในวันนี้ขอเชิญพระองค์พร้อมทั้งเหล่าทหารเสด็จทอดพระเนตรลูกเขียดน้อยของข้าพระองค์ต่อสู้กับพญานาคพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราจะไปจึงเสด็จออกไปพร้อมกับสุทัศนะฤาษีพราหมณ์อลัมพายเห็นพระราชาเสด็จมากับฤาษีตกใจคิดว่าฤาษีนี้เห็นจะเป็นบรรพชิตในพระราชสำนักจึงไปเชิญพระราชาเสด็จออกมาเมื่อจะโอนอ่อนผ่อนตามจึงกล่าวว่าท่านฤาษีเราไม่ได้ดูหมิ่นท่านด้วยวิทยาคมเลยแต่ท่านหลงวิทยาคมของท่านมากเกินไปโดยไม่ยำเกรงพญานาคสุทัศนะกล่าวว่าพราหมณ์แม้อาตมาก็ไม่ได้ดูหมิ่นท่านในด้านวิทยาคมแต่ท่านเอาพญานาคที่ไม่มีพิษมาหลอกลวงประชาชนหากินถ้าชาวบ้านรู้ว่าพญานาคของท่านไม่มีพิษเหมือนที่อาตมารู้อย่าว่าแต่ทรัพย์เลยแม้กระทั่งแกรบกำมือหนึ่งท่านก็จะไม่ได้อลัมพายโกรธจนตัวสั่นกล่าวว่าฤาษีสกปรกท่านเป็นนักบวชนุ่งหนังเสือก้าวชดารุ่มรามดูท่าทางก็เซ่อซ่าเข้ามาท้าทายเรากลางประชาชนดูหมิ่นพญานาคว่าไม่มีพิษหากท่านมีวิทยาคมจริงก็เข้ามาเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าพญานาคมีเดชานุภาพจริงหรือไม่ท่านจะแหลกเป็นผุยผงไปในพริบตาสุทัศนะเย้ยหยันพราหมณ์อลัมพายว่างูเรียนงูปลางูเขียวก็ยังพอมีพิษอยู่บ้างแต่หน้าหัวแดงตัวนี้ไม่มีพิษแน่แม้อลัมพายก็เย้ยหยันสุทัศนะตอบเช่นกันว่าเราได้ยินพระอรหันต์สอนไว้ว่าคนให้ทานในโลกนี้จะได้ไปเกิดในสวรรค์ขณะนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสก็จงรีบให้ทานเสียเถิดไม่เคยมีใครรอดชีวิตจากฤทธิ์พญานาคของเราได้สุทัศนะในคราบฤาษีหนุ่มก็ตอบโต้อย่างไม่ลดละเช่นกันว่าสหายเอ๋ยแม้เราก็เคยได้ยินพระอรหันต์สอนไว้เช่นกันว่าคนให้ทานในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ตัวท่านนั่นแหละยังมีลมหายใจอยู่จงรีบให้ทานเสียถ้ามีสิ่งของที่ควรให้ก็จงรีบให้ลูกเขียดน้อยชื่อว่าอัจจิมุขีนี้มีพิษร้ายแรงยิ่งจะกัดท่านให้เป็นขี้เถ้าครั้นสุทัศนะกล่าวอย่างนี้แล้วจึงเหยียดมือออกเรียกน้องสาวออกมาจากชดาประกาศให้ประชาชนได้ยินไปทั่วว่าอัจจิมุขีน้องจงออกจากชดามายืนบนฝ่ามือพี่นางอัจจิมุขีได้ยินพี่ชายเรียกจึงออกจากชดามาจับอยู่ที่จงอยบ่าแล้วกระโดดมายืนอยู่บนฝ่ามือพี่ชายคลายพิษสามหยดไว้ในฝ่ามือพี่ชายแล้วกลับเข้าไปในชดาตามเดิมสุทัศนะยืนถือพิษอยู่แล้วประกาศก้องสามครั้งว่าบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ช ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศเสียงของสุทัศนะดังกึกก้องไปทั่วนครพาราณสีสะท้อนออกไปไกลถึง12โยชน์ประชาชนไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาก่อนต่างตกตะลึงเกิดความหวาดกลัวไปทั่วพระนครพระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสถามว่าเพราะเหตุไรชนบทจึงจะพินาศสุทัศนะถวายพระพรว่ามหาบพิตรชนบทจะพินาศเพราะหยดพิษของลูกเขียดน้อยตัวนี้พระราชาขอให้ฤาษีนำหยดพิษไปทิ้งเสียสุทัศนะตอบว่าไม่รู้จะนำไปทิ้งที่ไหนได้พระเจ้ากรุงพาราณสีบอกให้นำไปทิ้งตรงบริเวณแผ่นดินที่ว่างเปล่ากว้างใหญ่สุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษตกลงบนแผ่นดินต้นหญ้าเถาวัลย์และต้นไม้ที่เป็นยาจะเหี่ยวแห้งตายไปหมดพระราชาให้ขว้างขึ้นไปในอากาศสุทัศนะกล่าวว่าถ้าขว้างพิษขึ้นไปในอากาศทั้งฝนทั้งหิมะจะไม่ตกตลอด7ปีพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นจะหยดพิษลงในน้ำสุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษลงในน้ำสัตว์น้ำทั้งปลาและเต่าจะตายกันหมดพระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วท่านจงช่วยหาวิธีที่จะไม่ให้แคว้นของเราพินาศด้วยเถิดฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อ3บ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่2ให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่3ให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่1ทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไม่โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทชาพระธิดาให้เท้าทัตรถได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุทชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุทชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิตหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระทัยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิเดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราช

0: สุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิราบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริ tha ซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริ tha เป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อาลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้รวมทั้งมารดาและบิดาของเขาด้วยทำให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตจึงกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐพระชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้พระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านอย่าว่าแต่จะฉุดฆ่าพราหมณ์เลยแม้แต่เพียงแค่ทาสของพราหมณ์ก็ไม่ควรที่ผู้ประเสริฐอย่างท่านจะฉุดฆ่าให้จมน้ำโปรดติดตามพระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

0: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: กิริยากริยา
9: พี่เก่งเมื่อวานเนี้ยเพื่อนก้อยเดินผ่านคุณครูแล้วไม่ก้องหัวโดนคุณครูดุว่ากริยาไม่ดีด้วยล่ะ
10: ก้อยต้องพูดว่ากิริยาจ้ะไม่ใช่กริยา
9: หรอแล้วกิริยากับกริยาต่างกันยังไงอ่ะพี่เก่ง
10: ต่างทั้งตัวสะกดและความหมายเลยล่ะกิริยาเขียนกอไก่สระอิรอเรือสระอิยอยักษ์สระอากิริยามีสระอิ2ตัวหมายถึงการกระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกายเช่นเดินวิ่งนั่งนอนเป็นกิริยาและถ้าใช้ว่ามีกิริยาก็จะหมายความว่ามีกิริยาดีด้วยอย่างที่เพื่อนก้อยถูกดุว่าไม่มีกิริยานั่นแหละ
9: แล้วกริยาล่ะจ๊ะ
10: กริยาเขียนกอไก่รอเรือสระอิยอยักษ์สระอามีสระอิตัวเดียวอ่านว่ากริยาหรือกริยาก็ได้เป็นคำชนิดหนึ่งในตำราหลักภาษาไทยอย่างคำนามคำสรรพนามคำกริยาก
8: ิริยาหมายถึงอาการหรือการกระทำหรือมารยาทส่วนกริยาหมายถึงคำชนิดหนึ่งในตำราหลักภาษาไทย
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: พระราชกรณียกิจด้านศาสนากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆอีกทั้งยังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันโรงพยาบาลสิริราชร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายนเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง1สิงหาคมนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดเผยว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับศิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติมาต่อเนื่องทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายโดยปีนี้เตรียมจัดโครงการต่อเนื่องเป็นครั้งที่12ภายใต้แนวคิดสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรขับเคลื่อนโครงการผ่าน13เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขยายผลครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจัดงานพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายน2569ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชกล่าวว่าค่าสมัครเข้าร่วมโครงการปีนี้ยังคงเดิมคือเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี240บาทบุคคลทั่วไป360บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งเหรียญที่ระลึกซึ่งผู้เข้าร่วมนอกจากจะได้ช่วยคนสังคมและธรรมชาติค่าสมัครยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ wrb12.thai.runซึ่งจากเงินรายได้ทั้งหมดของโครงการร้อยละ30จะบริจาคเข้ามูลนิธิสมเด็จพระยุพราชเพื่อจัดซื้อและบำรุงรักษารถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ที่เหลือจะจัดสรรเพื่อการขับเคลื่อนโครงการต่อไปขณะที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวชื่นชมความร่วมมือของสิริราชและภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเชิงรุกด้านสุขภาพที่เข้าถึงง่ายพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอย่างยั่งยืนโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากร
1: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
2: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ6040ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังค์ขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังค์ทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากันวันนี้เราก็เลยอำนวยความสะดวกว่านอกจากเข้าถึงแหล่งทุนทำอย่างไรให้เขามีบัญชีอย่างง่ายที่ไม่ต้องเป็นภาระทำบัญชีอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้ช่วยเน้นว่าพูดกันตรงๆเลยสิ่งที่ท่านกลัวท่านไม่ต้องกลัวทำบัญชีอย่างง่ายผ่านกลไกของนกกระซิบ
1: นอกจากนี้นกกระซิบยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิทางภาษีและทดแทนการถูกประเมินแบบเหมาจ่ายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ60ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือเกษตรกรเครือข่ายกุ้ง21จังหวัดแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำเตรียมขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนและสนับสนุนการบริโภค
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง21จังหวัดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำว่าได้รับทราบข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีปัญหาผลผลิตส่วนเกินจำนวนมากทำให้ขาดทุนอย่างหนักซึ่งข้อร้องเรียนของเกษตรกรหลายข้อได้มีการมอบหมายให้กรมประมงดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆกระทรวงเกษตรต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงสัปดาห์หน้า
4: จริงๆข้อเสนอแนะของสมาคมกุ้งเนี่ยผมได้สั่งการเป็นข้อสั่งการไปตั้งแต่วันที่2เรียบร้อยแล้วหลังจากการประชุมครม.เพราะว่าเป็นข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแล้วก็เป็นข้อห่วงใยของท่านรัฐมนตรีว่าการท่านสุริยะอยู่แล้วผมเนี่ยดําเนินการสั่งการไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับก็หลายข้อก็ได้วันนี้ก็มันเลยมาเล่าให้ฟังว่าได้ทําอะไรไปแล้วบ้างแล้วเดี๋ยวจะทําอะไรอีกส่วนมีหลายข้อที่ต้องประสานงานไปยังกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ผมก็ได้เดี๋ยวให้ทางกรมประมงเนี่ยประสานไปที่กระทรวงพาณิชย์ในข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่างๆของสมาคมกุ้งซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งนะครับไม่ประชิญความเดือดร้อน
3: สำหรับการแก้ไขปัญหากรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดของไทยซึ่งล่าสุดกรมประมงได้รายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องรอวันนัดเจรจาชวนันท์มาลีรายงาน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่แสดงความกังวลต่อกรณีที่รัฐบาลจีนสั่งห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์4คนเดินทางเข้าฮ่องกงมาเก๊าและจีนหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหล่านี้เดินทางเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนนี้ไม่ขัดกับนโยบายจีนเดียวนายปีเตอร์ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์หารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวกับทางการจีนเพื่อแสดงถึงความกังวลต่อการกระทำที่เปลี่ยนแปลงจากแนวทางปฏิบัติในอดีตและทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้นด้านกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการประณามมาตรการตอบโต้ของทางการจีนอย่างรุนแรงซึ่งจีนไม่มีสิทธิ์แทรกแซงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับพันธมิตรต่างชาติพร้อมเรียกร้องให้จีนยุติการกดดันและแทรกแซงสมาชิกรัฐสภาที่มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกับไต้หวันธนาคารกลางของคิวบาเปิดเผยว่าการทำธุรกรรมผ่านบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดในคิวบาจะถูกระงับตั้งแต่วันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เป็นต้นไปหลังธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่งยุติความสัมพันธ์กับฟินซิเม็กบริษัทการเงินของคิวบาจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐเนื่องจากกังวลว่าอาจถูกยึดทรัพย์สินหรือประสบปัญหาในการเข้าถึงระบบเงินระหว่างประเทศจากมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าว ธนาคารกลางของคิวบากล่าวเพิ่มเติมว่าผลจากการตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้คิวบาไม่สามารถรับรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านบัตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเช่นวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดและอีกต่อไปทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐและคิวบาเข้าสู่ภาวะตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรหลายด้านรวมถึงการปิดล้อมด้านพลังงานนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายลัฟเคชบาจาชเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้รุนแรงเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวอินเดีย9รายและนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก12รายโดยนายบาจาชสารภาพว่าเขาได้หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุขณะที่ผู้คนจำนวนมากพยายามเอาชีวิตรอดจากเพลิงที่กำลังลุกไหม้ที่มีความสูงถึง5ชั้นทั้งนี้เหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารในประเทศอินเดียเกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัยรวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกเอาชนะชิมกาอึนมือ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2ต่อ0เกม21-13และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะปูซาราวีสินทุมือ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกม21-17และ21-15ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงค์พิชามนโอภานิพัฒน์มือ24ของโลกแพ้ชิวปินเฉียนมือ13ของโลกจากไชนีสไทเป0ต่อ2เกม18-21และ19-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวอิคคิวพาณิชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมือ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม18-2121-6และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพานคู่มือ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอนกับเล่ยเป่ยจิงคู่มือ28ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21-14และ24-22ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นตลอดปี2568ติดตามได้จากรายงาน
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพเพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกีฬาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยทั้งระดับชาติและนานาชาติทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วยสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัล นักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทธงจากเทคบอลขณะที่รางวัล นักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑาและธนพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัล นักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านพงศกรแปรยอจากวิลแชร์เรซซิ่งคว้ารางวัล นักกีฬาคนพิการชายยอดเยี่ยมและสายสุนีจนะวิลแชร์ฟันดาคว้ารางวัล นักกีฬาคนพิการหญิงยอดเยี่ยมไปครองส่วนกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันคว้ารางวัล นักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมและอาตยาธิติกุลโปรกอล์ฟหญิงคว้ารางวัล นักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยมไปครองภาณิชย์คาดนาครายงาน
9: แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยพร้อมด้วยสหรัฐอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้ที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคูเวตในวันพรุ่งนี้โดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าทีมได้มีการเตรียมแท็กติก โดยวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนและจะพยายามดึงศักยภาพนักเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้วยระบบและแท็กติกส่วนในรายของธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกวัย19ปีจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรที่มีชื่อติดทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเหมาะสมที่จะได้รับโอกาสด้วยคุณภาพของตัวนักเตะและฟอร์มกับสโมสรในเจลีกไม่อยากให้คาดหวังสูงหรือโยนความกดดันมากเกินไปซึ่งหน้าที่ของโค้ชและสตาฟคือสนับสนุนพัฒนาให้กำลังใจเพื่อให้นักเตะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้านสหรัฐอยู่เย็นกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญคือการลงเล่นในบ้านและคว้าชัยชนะให้ได้โดยโค้ชได้กำชับนักเตะทุกคนว่านับจากนี้ไปจนถึงการแข่งขันเอเชียนคัพทีมจะต้องพัฒนาผลงานในทุกนัดที่ลงสนามและทุกคนตั้งเป้าที่จะเก็บชัยชนะในเกมวันพรุ่งนี้ให้สำเร็จทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้จะลงสนามพบกับทีมชาติคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: ความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติการละเมิดสิทธิเสรีภาพก่อเวรภัยจนลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขั้นจลาจลต่างมีต้นรากมาจากความเบียดเบียนบาดหมางเล็กๆน้อยๆในเหตุอันไม่ควรวิวาทจากปัจเจกบุคคลก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความปรองดองสมานฉันท์อันเป็นยอดปรารถนาของหมู่ชนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิกในหมู่นั้นๆยังคงเบียดเบียนกันและกันอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญหากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2562
14: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนนทยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกของประชาชนสำหรับคำว่าพานแว่นฟ้านะคะเป็นลักษณะของพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์ซึ่งก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบค่ะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ชายหนุ่มกางกระดาษขนาดใหญ่มากแผ่นหนึ่งบนโต๊ะขอบของมันเลยโต๊ะทั้งสองด้านลงมาบนกระดาษเป็นพิกัดแสดงอาณาเขตพื้นที่ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นแปลงแต่ละแปลงมีหมายเลขกำกับเอาไว้แปลงที่เป็นสีแดงเนี่ยหมายถึงมีคนซื้อไปแล้วนะครับคุณลุงก็เลือกแปลงที่มีสีเขียวเท่านั้นพวกเราจ้องมองในกระดาษแผ่นนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดงเกือบหมดแล้วเหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังเป็นสีเขียวอยู่แปลงนี้น่าสนใจนะครับติดกับที่ดินของอัยการท่านหนึ่งท่านเป็นคนดีมากเลยครับชายหนุ่มชี้ไปยังพื้นที่สีเขียวขนาดกระจิตริดซึ่งติดกับพื้นที่สีแดงขนาดใหญ่ที่ถูกจับจองแล้วถ้าอย่างนั้นอ้าวแปลงนี้เหรอวะข้าจะได้มีเพื่อนบ้านเป็นอัยการกันละคราวนี้ว่าอย่างไรล่ะพี่ผู้ใหญ่พ่อจ้องกระดาษแผ่นนั้นอยู่ครู่หนึ่งแล้วท่านก็ชี้ไปยังที่ว่างสีเขียวหย่อมหนึ่งพร้อมกับประกาศลั่นฉันก็เอาตรงนี้ห้าไร่ผมอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกมันเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าพ่อผมเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันคนสมัยที่ชาวบ้านยังทำนาได้ปีละมากๆพ่อมักจะเป็นคนนำผลผลิตของลูกบ้านไปขายให้อยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ถูกพ่อค้าคนกลางโกงเอาแต่ครั้นพอทำนาไม่ได้ชีวิตของพ่อจึงเปลี่ยนไปช่วงแรกทุกคนให้ข้ออ้างว่าการเล่นพนันขันต่อนั้นเป็นไปเพื่อคลายทุกข์จากเรื่องนาแต่ว่าพอนานวันไปกับกลายเป็นการเล่นอย่างจริงจังและพ่อก็ตัดสินใจเปิดบ่อนมันที่บ้านซะเลยวันแรกที่รู้เรื่องผมไม่สบายใจมากจะนอนไม่หลับพยายามเกลี้ยกล่อมให้พ่อเลิกซึ่งพ่อก็รับปากว่าถ้าหากทำนาได้เมื่อไหร่จะกลับมาทำนาและก็เลิกเล่นการพนันทันทีแต่นี่ก็ร่วมปีแล้วบ้านผมก็ยังคงเป็นแหล่งรวมขาพนันชั้นยอดประจำหมู่บ้านอยู่ไม่เว้นวายยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่ผมยิ่งรู้สึกว่าชาวบ้านยิ่งลืมไร่ลืมนาหลงลืมหน้าที่แห่งตนหลงมัวเมาอยู่กับอบายมุขอย่างไม่ลืมหูลืมตาจนผมเองนั้นอดสูใจ

ฉันเอาตรงนี้นะตรงใกล้ๆของไอ้คงมันยังไงก็จะได้คอยดูกันตอนแก่ตอนเฒ่าพ่อกอดคอตะคงพลางหัวเราะไปพลางผมเห็นผู้สูงวัย2คนไม่หัวเราะอย่างนี้มานานแล้วขนาดไอ้คงมันยังปลูกข้าวบนดวงจันทร์ได้ผู้ใหญ่ดำอย่างข้าจะกลัวอะไรแล้ววะพ่อหันมาพูดกับลูกบ้านคนอื่นๆในขณะที่พ่อกับตะคงกำลังนั่งเขียนสัญญากันแล้วก็ฟังการอธิบายรายละเอียดเรื่องต่างๆอยู่นั้นลูกบ้านหลายคนก็เรียบๆเคียงๆดูที่ดินที่เหลืออยู่พลางปรึกษาหารือกันอย่างเป็นกังวลเอมันเหลืออยู่ไม่กี่แปลงแล้วนะถ้ามันเป็นไปอย่างพ่อหนุ่มคนนี้ว่าจริงพวกเราจะอยู่กันยังไงล่ะหลายคนเริ่มลังเลเมื่อเห็นคนอื่นๆทยอยเลือกซื้อที่ดินกันคนละไร่สองไร่หลายคนกลับบ้านไปจูงลูกจูงเมียมาดูแล้วก็เริ่มจับจองที่ดินบนดวงจันทร์กันเรื่อยๆจนในที่สุดเมื่อตะวันบ่ายคล้อยทุกคนในหมู่บ้านดอนสักทองก็เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินบนดวงจันทร์กันทุกหลังคาเรือน

พ่อปลูกกำลังจะเริ่มขึ้นแต่ฝนก็ยังไม่ตกพวกเราต้องขายข้าวล็อตแรกให้แล้วเสร็จภายใน3ปีเพื่อที่จะได้ทันกับที่ทางรัฐบาลจะเอาเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ในรอบแรกเมื่ออย่างนั้นต้องรออีก3ปีชาวบ้านที่เสียเงินซื้อที่ดินแล้วก็อยากได้ส่วนแบ่งให้เร็วที่สุดจึงเป็นกังวลที่ยังไม่สามารถปลูกข้าวได้ได้ความว่ายังไงบ้างล่ะผู้ใหญ่เกษตรท่านแนะนำว่ายังไงชาวบ้านมารวมตัวกันที่บ้านของผมอีกครั้งหลังจากที่พ่ออาสาไปปรึกษาปัญหาเรื่องปลูกข้าวกับเกษตรอำเภอก็ท่านว่าพวกเราเนี่ยลองปลูกถั่วกันก่อนถั่วมันอายุสั้นปลูกแป๊บเดียวมันก็ให้ผลเก็บผลเสร็จก็ไถกลบไว้ใต้ดินให้เป็นปุ๋ยทำอย่างนี้แล้วค่อยปลูกข้าวถ้ามัวแต่ปลูกถั่วกันอยู่แล้วปลูกข้าวทันละผู้ใหญ่ฮะลูกบ้านคนหนึ่งถามฝนก็ยังไม่ตกยังไงเราก็ปลูกข้าวไม่ได้อยู่ดีปลูกถั่วใช้น้ำน้อยกว่ามันก็คงรอดแล้วหรอวะมาลองดูกันก่อนก็แล้วกันหลังจากวันนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านก็ขมีขมันปลูกถั่วกันยกใหญ่รดน้ำพรวนดินประคบประงมราวกับลูกในไส้พอถั่วอยู่ได้ประมาณ3เดือนชาวบ้านก็เก็บเกี่ยวไปขายบางบ้านที่ดูแลอย่างดีสามารถเก็บผลผลิตได้เกือบ200กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งนับว่าเป็นรายได้ที่ทำให้ชาวบ้านน่าชื่นขึ้นได้ในรอบหลายปีมานี้ข้าจะเก็บเงินเนี้ยไว้ทำทุนปลูกข้าวข้าว่านะจะส่งข้าวสัก20เกวียนขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ให้ได้ไอ้สันครี่เงินจากการขายถั่วอวดผมแล้วแกไหลดินได้เงินแล้วจะทำอะไรผมไม่อยากฝันให้มากเพราะอย่างไรเสียความคลางแคลงใจของผมก็ยังคงอยู่ชายผู้นั้นเป็นใครกันแน่เรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของผมเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องหลอกลวงผมเฝ้าถามตัวเองทุกวี่ทุกวันแต่ไม่เคยได้รับคำตอบสักทีเรื่องดีเรื่องหนึ่งเกิดจากความกลัวของพ่อซึ่งคิดว่าดินที่เสื่อมโทรมมานานแล้วอาจจะทำให้ได้ข้าวไม่มากพอจึงชักชวนชาวบ้านเร่งปลูกพืชตามคันนาแล้วก็ที่ดินรกร้างรอบบริเวณผมไม่แน่ใจว่ามีใครสังเกตหรือไม่ว่าตอนนี้ทั้งพ่อแล้วก็ชาวบ้านวุ่นวายอยู่กับการเตรียมปลูกข้าวจนไม่มีเวลาว่างมาเล่นถั่วโปกันอีกแล้วบ่อนที่บ้านของผมจึงปิดไปเองโดยปริยายและในเมื่อทุกคนกำลังจะลืมมันผมจึงช่วยกันกำจัดหลักฐานสุดท้ายของความทรงจำมันยอดแย่โดยในวันหนึ่งผมแอบเอาโต๊ะและก็อุปกรณ์การพนันที่คลุมผ้าไว้ใต้ถุนบ้านไปย่อยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่จะนำไปทำเป็นเชื้อไฟไล่ยุงให้ไอ้ขาวลูกวัวตัวใหม่ของผมคืนนั้นเมื่อพ่อกลับมาบ้านแต่ไม่ได้ซักถามอะไรผมจึงเฉยเสียฝนแรกตกหลังจากนั้นไม่นานเม็ดฝนที่ตกแทรกแผ่นดินที่แห้งแล้งมายาวนานแล้วทำให้ความร้อนที่สะสมคุกรุ่นขึ้นมาในอากาศส่งผลให้อบอ้าวไปทั่วแต่ไม่นานความอบอ้าวนั้นก็ถูกแทนที่ด้วยความชุ่มเย็นจากพรของพระพิรุณชาวบ้านเฮลโรร้องรำเป็นการใหญ่เพราะนั้นก็หมายถึงฤดูการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วพวกเราเริ่มไถพรวนดินรอคอยการเพาะปลูกและก็ความหวังที่จะมาถึง

เช้าวันพฤชมงคลรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพวกเราก้มลงกราบพื้นดินขอขมาพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระแม่โพศพที่ละเลยไม่ทำหน้าที่ของพวกเรามาช้านานพ่อของผมเริ่มหว่านเมล็ดข้าวลงในนาผมยืนมองท่านพลางปาดน้ำตาไปพลางนานแค่ไหนแล้วเนาะที่ผมไม่เห็นภาพนี้เราทำการเกษตรยังไม่ถูกต้องจนเกิดความเสียหายแล้วก็ผ่านพะโลโทษด่าเทวดาที่ทำให้พวกเราอดอยากวันนี้พอกลับมาทำนาอีกครั้งจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่นั่นก็ทำให้ผมซาบซึ้งใจนักที่เห็นแผ่นดินกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งกว่าผมและพ่อจะหว่านข้าวเสร็จก็เย็นย่ำมากแล้วตกค่ำหลังจากอาบน้ำจนตัวเย็นจึงลงมือตั้งวงกินข้าวกันที่ระเบียงบ้านดวงจันทร์คืนนี้สวยนักพ่อนั่งแงนมองดูอยู่เนิ่นนานเอ็งว่าต้นข้าวของเรามันจะชอบดินบนดวงจันทร์หรือเปล่าวะผมแงนดูดวงจันทร์ตามท่านแม้ว่าในใจจะเชื่อเต็มร้อยว่าพ่อโดนไอ้ในหน้า18มงกุฎหลอกแต่ก็ไม่อยากขัดท่านอย่างไรเสียเงินที่เสียไปก็ไม่ได้มากมายอะไรถ้าแลกกับการที่พ่อกลับมาทำงานอีกครั้งผมว่าเงินแค่นี้คุ้มค่าสำหรับผมมากไม่รู้สิพ่อถ้าเขาขึ้นไปดูมาแล้วว่าดีก็คงจะดีแล้วมั้งผมตอบแบบขอไปทีเพื่อรักษาน้ำใจพ่อให้มากที่สุดไม่รู้ว่าทางไปดวงจันทร์จะไกลมากไหมนะไม่รู้สิพ่อเพราะว่าผมไม่เคยไปผมดูดนิ้วมือที่จิบน้ำแกงอย่างอร่อยพ่อว่าคงไม่ไกลไปกว่ากรุงเทพหรอกเว้ยพ่อหัวเราะลงลูกคอผมไม่เข้าใจความหมายที่พ่อซ่อนเอาไว้ในคำพูดแต่อย่างใดผมคิดแค่เพียงว่าการกินอาหารกับพ่อในค่ำคืนนั้นมันอร่อยที่สุดเลยทีเดียวถ้าหากเป็นคนต่างถิ่นเข้ามาในบ้านดอนสัตว์ทองตอนนี้ก็คงจะประหลาดใจที่เห็นคนในหมู่บ้านนี้มีพฤติกรรมแปลกประหลาดในเวลากลางวันเพราะว่าชาวบ้านที่นี่จะทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายคอยดูหนูเพลี้ยไม่ให้มาทำลายต้นข้าวอ่อนๆที่กำลังชูคออย่างน่ารักน่าชังบางคนพูดคุยกับต้นข้าวเหล่านั้นราวกับพวกมันมีชีวิตและหากแอบฟังบทสนทนาของคนเหล่านั้นจะยิ่งแปลกใจใหญ่เพราะพวกเขามักจะพูดกับต้นข้าวของเขาไม่พ้นด้วยประโยคที่ว่าโตเร็วๆนะลูกและจะได้ไปอยู่บนดวงจันทร์หรือไม่ก็พูดว่าไปอยู่บนดวงจันทร์แล้วอย่าลืมโลกเรานะตกกลางคืนชาวบ้านจะนั่งส่องดูดวงจันทร์ด้วยกล้องสองทางไกลพรางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนคนละเมอเพ้อพกแม้ว่าผมจะเวทนากับพฤติกรรมของชาวบ้านเหล่านั้นจนเพลียใจแต่ถ้าหากมองในแง่ดีจะพบว่าชาวบ้านก็ได้กลับมาทำงานทำหน้าที่ของตัวเองอีกครั้งซึ่งต่างจากก่อนนี้เหมือนหน้ามือเป็นหลังมือพี่ผู้ใหญ่เดือนหน้าข้าวของเราคงเกี่ยวได้แล้วต้องคงมาหาพ่อในคืนหนึ่งจะเข้าไปขายเองหรือว่าจะฝากกันไปเหมือนคราวก่อนๆล่ะพวกเราตกลงกันว่าจะรวมกันไปขายแล้วก็ให้พี่เนี่ยเข้าไปต่อรองมันจะได้มากกว่าแยกกันขายนะพี่ตะคงนำข้อตกลงมาบอกพ่อได้เงินมางวดเนี้ยนะว่าจะซื้อเสื้อใหม่ให้เมียสักตัวตะคงแหงดูดวงจันทร์อย่างมีความสุขพี่ผู้ใหญ่ว่าไอ้ในหน้านั่นจะโขกพวกเราหรือเปล่าผมไม่ได้ยินพ่อตอบว่าอะไรแต่ทั้งคู่ต่างหัวเราะอย่างมีความสุขสำหรับผมเสียงหัวเราะเหล่านี้มีความหมายอย่างที่สุดเพราะว่ามันไม่มีในบ้านดอนสัตว์ทองมานานแล้วจนกระทั่งชายปริศนาผู้นั้นนำเรื่องแปลกประหลาดเข้ามาในหมู่บ้านของผมจะด้วยเหตุใดก็ตามความเกลียดชังที่ผมมีต่อชายผู้นี้น้อยลงทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงหัวเราะของชาวบ้านหรือว่าได้ยินเสียงเสียดสีกันของธนบัตรในกระเป๋ากางเกงของผมเรื่องที่ดูเหมือนนิทานหลอกเด็กของชายผู้นั้นนำมาซึ่งความหวังในรูปแบบที่แปลกประหลาดของชาวบ้านที่

สายลมโฉบผ่านรวงข้าวสีทองอย่างแผ่วเบาเหมือนจุมพิษคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงจึงยากนักที่จะมองหาดาวสักดวงเพื่อถามไทยทุ่งนาในหมู่บ้านดอนสักทองของเราวันนี้เหลืองอารามอย่างท่วนทั่วด้วยสีของรวงข้าวที่กำลังสุกเสียงเขียดดังแว่วมาจากหนองน้ำที่เต็มปริ่มที่ดินว่างเปล่าแต่เดิมบัดนี้ล่มคลึ้มไปด้วยป่าสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านกล้องส่องทางไกลหลายอันแขวนอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่ยังไม่ใส่ใจเวลาล่วงเลยผ่านมาเกือบ3ปีแล้วตั้งแต่ชายหนุ่มผู้นั้นปรากฏตัวในหมู่บ้านของเราหลายคนเลิกมองดวงจันทร์และก็หันมาทำนายอย่างแข็งขันด้วยเชื่อว่าตนเองถูกชายดังกล่าวหลอกลวงชาวบ้านเหล่านั้นเชื่อว่าเงินที่ได้จากการทำนาในที่นาของตนมีความแน่นอนกว่าการคาดหวังเงินจากการทำนาบนดวงจันทร์ที่ไร้หลักฐานในขณะที่อีกหลายคนยังคงใช้กล้องส่องดูดวงจันทร์ทุกคืนเพ็ญเพื่อดูต้นข้าวของตนเองซึ่งนั่นรวมถึงพ่อของผมด้วยผมกับพ่อนั่งอยู่ริมคันนาเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายคนปีนี้เป็นปีที่ชายหนุ่มผู้ลึกลับจะต้องนำเงินจากการขายผลผลิตบนดวงจันทร์มาให้เราดังนั้นคนอีกจำนวนหนึ่งจึงพร้อมใจกันออกมาดูรวงข้าวของตนจากตรงนี้ว่ามันให้ผลดีมากน้อยเพียงใด3ปีมานี้พวกเราขายถั่วแล้วก็ข้าวไปหลายครั้งความอุดมสมบูรณ์ทำให้พวกเราปลูกข้าวได้ถึงปีละ2ครั้งคนที่มีนามากสักหน่อยอย่างพ่อของผมจึงกลับมามีเงินทองไว้เก็บหอมรอมริบอีกครั้ง

ความหวังที่สุดของผมก็คือการได้ไปเข้าเรียนหนังสือในกรุงเทพผมอยากเรียนเกษตรเพื่อจะได้กลับมาสอนชาวบ้านในหมู่บ้านเราให้ทำการเกษตรอย่างถูกวิธีคืนที่พ่อบอกว่าดวงจันทร์คงไม่ไกลกว่ากรุงเทพนั่นก็คงหมายถึงเรื่องนี้นี่เองผมจำไม่ได้ว่าบอกขอบคุณพ่อไปกี่ครั้งแต่ก็คงจะมากพอผมแง้มมองดูดวงจันทร์เช่นเดียวกับที่พ่อและก็ชาวบ้านดอนสักทองชอบทำกันและคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมตัดสินใจถามพ่อพ่อมองเห็นต้นข้าวของเราบนดวงจันทร์ไหมครับพ่อส่องกล้องส่องทางไกลให้ผมแม้ว่าผมจะมีมันมาเกือบ3ปีแล้วแต่ก็ไม่เคยใช้มันเลยเพราะว่าผมไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้อีกทั้งไม่คิดว่ากล้องราคาถูกพวกนี้จะทำให้พวกเรามองเห็นได้ไกลถึงดวงจันทร์หรอกพ่อยิ้มให้ผมอย่างอ่อนโยนเห็นสิต้นข้าวของเราเติบโตอย่างสวยงามอยู่บนดวงจันทร์ลองดูสิลูกผมค่อยๆยกกล้องขึ้นมาแนบตาแล้วก็มองไปทางดวงจันทร์ที่ส่องแสงสว่างจ้าอยู่บนท้องฟ้าผมจ้องมันอยู่เนิ่นนานก่อนที่จะส่งกล้องกลับคืนให้พ่อพร้อมกับรอยยิ้มแบบเดียวกับรอยยิ้มที่พ่อมอบให้ผม

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นในตอนที่มีชื่อว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์ผลงานเรื่องสั้นโดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกรณิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลือกไกรได้ทำรงเกียรติอันดับ
3: พักเบรกความ

0: สุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้ว่าสงขลานำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดถ้ำเขาพระอำเภอรัตภูมิประจำปี2569ที่มณฑลพิธีพระอุโบสถหลังใหม่วัดถ้ำเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาพระครูวุฒิธรรมนิเทศเจ้าอาวาสวัดทุ่งคาและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีเปิดงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดถ้ำเขาพระประจำปี2569โดยมีนายอำเภอรัตภูมิส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากสำหรับวัดถ้ำเขาพระตั้งอยู่ที่บ้านเขาพระตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารยาวิชัยเก่าแก่อายุนับหลายร้อยปีจำนวน3องค์โดยวัดแห่งนี้ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่21เมษายน2520และได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26มิถุนายน2521ก่อนจะได้รับพระราชทานวิสุงคสีมาเมื่อประมาณปี2523ปัจจุบันวัดถ้ำเขาพระนับเป็นศาสนสถานสำคัญของจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการประกอบศาสนกิจการศึกษาเผยแพร่พระพุทธศาสนารวมถึงเป็นแหล่งอนุรักษ์โบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชุมชนและจังหวัดมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและร่วมกันทำบุญในงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดถ้ำเขาพระประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน2569เพื่อร่วมสมทบทุนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพัฒนาศาสนสถานแห่งนี้ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจที่ศรัทธาของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนสินสอดของมั่นเป็นของใคร
15: คุณนายกำนันบ้านนั้นน่ะหน้าบานเชียวลูกเขยหอบสินสอดเป็นล้านที่ดินเป็นไร่แถมทองอีก20บาทมาขอลูกสาวคุณนายอ่ะ
16: ลูกสาวเขาแต่งงานทั้งทีก็ต้องดีใจหน้าบานธรรมดาสิจ๊ะแม่
15: จ้าแกได้ลูกเขยดีแถมได้เงินทองเยอะแยะเป็นล้านล้านเฮ้อฉันจะมีโอกาสได้แบบนี้ไหมเน
16: า
15: ะ
16: แหมแม่ก็พูดไปว่าแต่เงินสินสอดกับของมั่นมันเป็นของเจ้าสาวทั้งหมดหรือจะเป็นของพ่อแม่เจ้าสาวทั้งหมดกันล่ะคะ
17: เรื่องของมั่นและสินสอดกฎหมายว่าไว้ของมั่นคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายได้ให้ไว้กับฝ่ายหญิงในขณะทำการมั่นเพื่อเป็นหลักฐานการมั่นและประกันว่าจะแต่งงานกับฝ่ายหญิงส่วนสินสอดเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้แก่พ่อแม่หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิงเพื่อตอบแทนการที่ยินยอมให้ฝ่ายหญิงแต่งงานด้วยค่ะฉะนั้นจำไว้ง่ายๆเลยนะคะของมั่นให้ผู้หญิงส่วนสินสอดให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงค่ะ
16: งั้นถ้าหนูมีแฟนจะเรียกของมั่นเยอะๆเลยดีไหมแม
13: ่หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอก
18: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
19: ขึ้นโลโก้ช่อง9 Mcord HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการคือโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยบัวบุญก้มหัวสวัสดี
20: สวัสดีค่ะ
21: ท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2รายการของเรานะครับจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับได้มีโอกาสมาร่วมการโชว์ศักยภาพแล้วก็แสดงความสามารถบนเวทีแห่งนี้นะครับและวันนี้พิเศษมากๆครับนอกจากจะอยู่กับพี่ชายอย่างพี่บอยแล้ววันนี้ยังอยู่กับน้อง
20: บัวบุญ
21: ดีใจมากเลยเอาจริงติดตามอยู่ออนไลน์อย่างเดียวเลยวันนี้แฟนคลับมาเยอะไหมจ๊ะ
20: มาเยอะค่ะ
21: มาเยอะนะรู้ไหมคะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการแข่งขันเนี่ยรู้ไหมเป็นคนพิการประเภทไหนลูก
20: ตาบอด
21: ตาบอด
20: หูหนวก
21: หูหนวกด้วยโอ้โหถูกต้องมากแสดงว่าติดตามชมด้วยนะครับผมแต่ว่าภายในวันนี้นะฮะเราจะทำการแข่งขันนะครับของคนพิการนะครับโดยเฉพาะทางด้านของเรื่องจิตใจสติปัญญาการเรียนรู้แล้วก็ออทิสติกนะครับผมและที่สำคัญนะครับก่อนที่เราจะไปพบกับพวกเขาเราจะไปฟังกติกาในรอบนี้กันก่อนครับ
22: ในรอบแรกผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนในแต่ละกลุ่มจะต้องโชว์ความสามารถที่ตัวเองถนัดโดยมีเวลาให้คนละ1นาทีและตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดให้ภายในเวลา30วินาทีเพื่อเก็บสะสมคะแนนในรอบนี้ให้ได้มากที่สุดสำหรับประชันในรอบต่อไป
21: กว่าจะได้คะแนนเหล่านั้นมาเนี่ยจะต้องมีทั้ง3ท่านนี้ครับในการที่จะมาให้คอมเมนต์กับพวกเราทุกคนโดยกรรมการ3ท่านนี้รู้จักใครบ้างอ่ะแนะนำตัวให้หน่อยครับท่านแรกครับ
23: พี่
20: 4
21: 3
20: พี่นักก้าว
21: พี่วัดก้าว
20: พี่ถัก
21: พี่ทันนี่ต้อนรับกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับผม
0: กรรมการทั้ง3ยกมือสวัสดี
21: น้องบัวบุญอยากจะรู้จักผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
21: อ
2: ่
21: ะถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวทีละคนครับเชิญครับ
0: อุ้งอิงยกมือไหว้ย่อ
3: สวัสดีค่ะหนูซื้อแดงอุ้งอิงค่ะ
23: สวัสดีครับผมชื่อคุณแจซอนเมธัศน์ภริคงอายุ28ปีครับ
24: สวัสดีครับผมชื่อตุ้มนะครับอายุ27ปีครับ
25: น้องเมฆาชื่อนอกก็ก็ค่ะ
26: สวัสดีค่ะหนูชื่อไออุ่นนะคะ
21: มาแล้วครับผมและนี่คือผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง5คนด้วยกันนะครับที่ผ่านรอบออดิชั่นเข้ามาในรอบนี้แต่บอกก่อนนะฮะแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน
27: ใช่ค่ะ
21: และโชว์แรกนะครับเราไปชมโชว์ของกุญแจสอนในช่วงของไม่มาโชว
0: ์ขึ้นข้อความไม่มาโชว
22: ์ไอ02กุญแจสอนเมทัศน์ภักดีคง
28: ช่างนรกช่างหรือสวรรค์แกล้ง

0: ผู้กำ
1: กราฟิกจับเวลาด้านขวาจอ
0: ดังหิ่งห้อยเฝ้าคอยจนชีพวายตายลำพูรอคู่กำโอเคครับ
2: โอเคเชิญครับพี่เจ้าครับ
3: คุณแจซอนมีเสียงที่ดีนะคะเสียงทุ้มแล้วก็เสียงมีน้ำหนักนะคะมีความก้องกังวานอยู่ในเสียงนะคะแล้วก็สามารถที่จะร้องตรงคีย์นะคะแล้วก็รักษาระดับเสียงในคีย์นั้นนะได้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าหา backing track ของเพลงนั้นๆได้เนี่ยจะยิ่งดีมากๆเลยจะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ขอบคุณครับต่อไปครับน้องทันนี
4: ่ค่ะก็ชอบค่ะคุณแจซอนรู้สึกว่าเป็นการเลือกบทเพลงแล้วก็ให้ตรงกับสิ่งที่จะมานำเสนอเนาะซึ่งทำให้รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งที่เรายังไม่เคยเห็นคุณแจซอนมาก่อนค่ะ
2: สุดท้ายพี่ตรีครับ
5: คือเราอาจจะต้องวางออกแบบของการแสดงของเราด้วยเนาะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็เพราะและเพลินดีครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณพี่ตรีนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับกุญแจซอนขอบคุณครับ
6: ขอบคุณครับขอบคุณทุกคน
2: เอาละครับหลังจากนี้เราจะไปดูการแสดงของตุ้มกันต่อครับ
7: ไอ03ตุ้มอนุรักษ์จันรอด
8: ทุกท่านครับผมอยากถามทุกท่านในที่นี้มีใครเคยหกล้มในชีวิตบ้างครับผมเองครับเคยหกล้มตอนที่ทำงานผิดพลาดตอนที่ต้องออกจากงานหรือตอนไม่เห็นคุณค่าในชีวิตครับผมหกล้มบ่อยมากจนหลายคนแซวผมว่านี่ผมเป็นนักมวยเหรอผมก็บอกว่าไม่ใช่ครับแต่ผมเป็นนักล้มมืออาชีพครับใช่ครับแต่พอผมล้มไปนานๆใช่ไหมครับก็มี
1: ตุ้มชะงัก
8: ครับ
2: ต่อได้เลยครับต่อได้เลยครับต่อได้เลยครับ
1: เขาหัวเราะตัวเองจนตัวโยน
8: โอเคแต่มือล้มไปนานๆก็มีเสียงหนึ่งมาบอกในใจผมนะครับให้ลุกขึ้นเถอะเราล้มได้แต่เราลุกขึ้นมาครับมีคนที่รอเราอยู่ผมก็ลุกขึ้นมาครับวันนี้ถึงแม้ว่าผมจะล้มนะแต่ผมไม่กลัวที่จะลุกแล้วครับเพราะผมจะลุกขึ้นมาไม่ใช่ลุกเพื่อตัวเองครับแต่ลุกเพื่อคนที่ผมรักเพื่อพ่อแม่ของผมครับวันนี้ถ้าทุกคนล้มนะครับจงลุกขึ้นมาครับพักได้แต่อย่ายอมแพ้ครับขอบคุณครับ
1: ตุ้มวางไมค์ลง
2: หมดเวลาพอดีขออนุญาตถามน้องทันก่อนเลยแล้วกันครับวันนี้ไลฟ์โค้ชตุ้มเป็นยังไงบ้างครับ
4: ค่ะวันนี้เขามาพร้อมกับ energy ที่แบบเต็มร้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของประเด็นสาระสำคัญที่จะมานำเสนอแต่อาจจะมีความตื่นเต้นบ้างหรือว่าสะดุดบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถแบบทำให้มันจบภายใน1นาทีได้อย่างสมบูรณ์มากๆก็ขอชื่นชมค่ะ
3: ชื่นชมมากๆนะคะคุณตุ้มเพราะว่าสิ่งที่คุณตุ้มพูดเนี่ย1สร้างแรงบันดาลใจแน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งที่ชื่นชมมากๆก็คือเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นคุณตุ้มใช้เวลารวบรวมสติแล้วก็กลับมาได้ยอดเยี่ยมมากๆค่ะแล้วก็เฝ้ารอที่จะชมการแสดงความสามารถอื่นๆของคุณตุ้มในครั้งต่อไปค่ะ
5: ตัวผมเองเนี่ยผมก็จำประโยคสุดท้ายได้นะครับว่าจงลุกขึ้นมาอย่าพ่ายแพ้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นประโยคที่จบที่ได้สวยงามมากพี่ตุ้มได้สอนให้เราทุกคนเข้าใจว่าการลุกขึ้นกลับมาสู้แล้วก็จบที่สวยงามอ่ะมันเป็นยังไงขอบคุณมากเลยครับ
2: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับและโชว์ถัดไปครับเป็นโชว์ของโคโค่ครับ
7: ไอ04โคโค่อนัญชยาศักดิ์สิริเวชกุล
9: ตุ้มคือไม่ยอมรับไม่รู้ไปเพราะอะไรเดียวคือเดียวได้ใจกี้ตื้อเปียเจอเมื่อมีปัจจุบันอยากได้อะไรสามีเสมอแต่เมื่อไม่มีใครเป็นในป้อมจะขอนี่เปิดจานลูกสัได้จีการให้เกิดกรรมาลาดคำเดียวจีใจต่อการหนึ่งเดียวนะจุยาการได้นะจันนะคือที่จูซีวีมีเจอความเน่าก็ให้ไปและมีจีว่าใครใคร ซีรีส์จะมองก็ใจกับเจอ
1: โคโค่ร้องเพลงคลางขยับสะโพก
2: หมดเวลาพอดีเราชุดต้องการก่อนค่ะโคโค่จะต้องการก่อนพี่ทันตี้ครับผมเชิญ
4: ค่ะก็บอกว่าโคโค่น่ารักมากเลยอุ้ยวันนี้แบบยิ้มสดใสมากคือแบบชื่นชมเพราะว่ารู้สึกว่าน้องมีความแบบนิ่งคอนเซนเทรตแบบตั้งใจในการนำเสนอค่ะแล้วก็บางคำท่านอาจจะฟังน้องไม่ออกก็จริงนะแต่ว่าสิ่งที่ท่านสัมผัสได้คือท่านรู้สึกว่าเออแบบเมสเซจหรือว่าคำพูดที่เขาจะสื่อสารให้เราฟังว่าเพลงเนี้ยมันคือประมาณไหนอะไรเงี้ยมันทำให้เราเข้าใจได้ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
10: ต่อไปที่รักก้าวสุดสวยค่ะ
2: ครับผม
3: โดยรวมแล้วเนี่ยเรารับรู้ได้ว่าสิ่งที่โคโค่ต้องการจะสื่อเนี่ยพูดถึงอะไรที่เป็นไปในทางบวกมีเธอคนหนึ่งที่เป็นเหมือนพลังชีวิตให้กับฉันนะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่รับรู้ได้นะคะแล้วก็ถ่ายทอดได้ดีตั้งแต่ต้นจนจบต่อเนื่องเลยนะคะขอให้รักษาตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็เฝ้าดูอยากจะเห็นการแสดงความสามารถในด้านอื่นๆของโคโค่อีกค่ะ
2: ต่อไปท่านสุดท้ายครับ
5: ก็โคโค่ครับยกนิ้วโป้งให้เลยเก่งมากเลยนะครับใช่ไหมโคโค่เก่งเนาะ
9: เก่งเน
5: า
9: ะ
5: ใช่ไหมครับจริงๆก็โคโค่ทำให้เราเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเรามีความสุขกับการในสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็คือเกิดจากการที่ฝึกฝนแล้วก็การทำที่เราชอบนั่นคือสิ่งที่อยากจะขอบคุณโคโค่ที่เข้ามาอยู่ในรายการแล้วก็ได้มาแสดงให้เราได้เห็นในวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับแล้วครับคนต่อไปใครขึ้นมาโชว์ครับ
10: ต่อไปอิงค่ะ
2: อิง
7: ไอศูนย์หนึ่งอุ้งอิงพรชนกมีโชค
1: อุ้งอิงสวมเสื้อลูกไม้แขนยาวนุ่งโจงกระเบนและคาดสบายสีแดงร่ายรำอย่างอ่อนช้อยอยู่กลางเวทีขึ้นข้อความขอบคุณเพลงรำอวยพรอ่อนหวานท่านมองเขาพลางยิ้มตาหยีอุ้งอิงจีบนิ้วในระดับเอวอีกมือตั้งวงอย่างงดงามค่อยๆวาดแขนสลับซ้ายขวาอย่างอ่อนโยนปลายเท้าแตะพื้นเบาๆก่อนจะยกส้นและวางลงอย่างเป็นจังหวะ

0: พี่รัดเกล้าสีหน้าอึ้งอุ้งอิงใช้ฝ่ามือข้างหนึ่งแตะแก้มทำท่าอายอมยิ้มแล้วขยับตัวไปมาอย่างอ่อนช้อย
1: หมดเวลาครับผมโอ้ยเสียดายขอพี่ตรีคนแรกได้เลยนะ
2: โอ้นั่งดูไปยิ้มไปมีความสุขไปนะครับก็อ่อนช้อยงดงามเข้าจังหวะดีไปหมดทุกอย่างเลยนะครับพูดเสมอนะครับว่าจริงๆแล้วรายการไม่ได้บังคับให้ใครทำอะไรเลยเนาะแต่ว่าเป็นความชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่น้องๆอยากทำเองแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้แสดงความสุขนั้นออกมาเราก็มีความสุขด้วยขอบคุณมากๆเลยครับ
3: ก็เห็นความตั้งใจของน้องแล้วก็การเตรียมพร้อมของน้องในวันนี้ค่ะว่าทั้งหน้าผมชุดมาอย่างดีเลยเก่งมากๆเลยค่ะก็วันนี้ชอบมากขอชื่นชม
4: ต้องบอกว่าสิ่งที่หญิงแสดงออกมาค่ะแสดงให้เห็นว่าหญิงเป็นคนที่ชอบการเต้นการรำคือการเคลื่อนไหวของร่างกายและไม่ใช่แค่ชอบอย่างเดียวทำได้ดีด้วยนะคะขอบอกว่ารำสวยและลงจังหวะตลอดชื่นชมค่ะชื่นชม
1: ขอบคุณครับผมจะมาสามท่านเลยนะครับเอาละครับและโชว์ชุดถัดไปนะครับชุดสุดท้ายนี้จากน้องไออุ่นครับ
5: ไอ05ไออุ่นไออุ่นองอาจเกียรติยศ
0: ไออุ่นสวมชุดมาสคอตไก่สีเหลืองเต้นอยู่กลางเวทีขึ้นข้อความขอบคุณเพลง Marvelous Bright Chicken Dance พี่รัดเกล้าและทันชมโชว์การแสดงด้วยรอยยิ้มแววตาเปลี่ยนไปด้วยความเอ็นดูไออุ่นทำมือรูปปากไก่แล้วเปิดปิดทำท่ากระพือปีกสายสะโพกซ้ายขวาย่อตัวลงมาที่พื้นแล้วลุกยืนตัวตรงปรบมือตามจังหวะ

0: เธอเต้นท่าไก่เร็วขึ้นตามจังหวะเพลงโพสท่าจบ
1: นี่คือลูกเจี๊ยบตัวน้อยของเรานะครับในวันนี้เอาละครับระหว่างรอหอบนะฮะฟังกรรมการของเราไปด้วยนะครับเอาละครับพี่ทันนี่เชิญนะครับคนแรกครับ
2: ชอบมากคือชอบชุดน้องมากคือแบบมันน่ารักมากแล้วตอนที่เขาแบบว่าเปิดการแสดงมาค่ะเหมือนรู้สึกว่าเปิดประตูไปแล้วอยู่สวนสนุกแบบวันเดอร์แลนด์แล้วแบบมันกำลังมีการแสดงเหมือนขบวนพาเลทอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าโชว์เนี้ยมันแบบมันคอมพีทมากเลยสำหรับทันเองคือแบบทันชอบมาก
3: โชว์ที่ไออุ่นโชว์ออกมาเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ตรงกับอาชีพของไออุ่นเพราะว่าในรอบแรกเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าไออุ่นเนี่ยทำอะไรได้คือเป็นในทางคอมพิวเตอร์แบบที่พี่ต้องอายเลยล่ะแต่วันนี้ไออุ่นก็มาในอีกแบบที่แตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงนะคะอันนี้ชื่นชมมากๆนะคะแล้วก็รอติดตามผลงานอื่นๆของไออุ่นต่อไปค่ะ
4: เป็นการออกแบบในภาพรวมที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ดูมีความสุขดูสนุกดูการแสดงที่ทำให้คนดูเข้าไปอยู่ด้วยแล้วก็มีคนเต้นตามแล้วก็มีคนรู้สึกอยากเต้นตามแต่ว่าเต้นไม่ได้เพราะติดเก้าอี้เนี่ย ก็แสดงว่าเราประสบความสำเร็จในการที่จะทำให้คนรู้สึกมีส่วนร่วมกับเราแล้วก็สนุกไปด้วยกับเราเยี่ยมมากเลยครับอุ่นจบ
1: นั่นแหละครับต้องเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณน้องไออุ่นด้วยขอบคุณนะครับผมเมื่อสักครู่นี้โชว์ไปแล้วรอบนี้จะมาตอบคำถามกันบ้างนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะกลุ่มนี้พี่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มพิเศษหน่อย
5: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะมีนะครับผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่ดูแลเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวช่
5: วย
1: ในการค้นหาคำตอบถ้าพร้อมแล้วเชิญทั้ง5ท่านเชิญ
5: เลยค่ะ
0: เหล่าคุณแม่เดินขึ้นมายืนคู่กับลูก
1: ๆมาทำความรู้จักแต่ละท่านกันหน่อยนะครับเชิญท่านแรกเลยครับ
6: สวัสดีค่ะแม่นกแม่ของน้องอุ้งอิงค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะแม่จีนะคะคุณแม่ของน้องกุญแจสอนค่ะ
8: สวัสดีค่ะชื่อแม่ของน้องตุ้มชื่อสายลมค่ะ
9: สวัสดีค่ะชื่อแม่ปาค่ะเป็นแม่ของน้องโคโค่ค่ะ
10: สวัสดีค่ะแม่ทิติพรค่ะเป็นแม่ของน้องไออุ่นค่ะ
1: ขอบคุณประมือทั้ง5ท่านด้วยนะครับผมกลุ่มนี้ต้องบอกว่ามีความพิเศษเราจะทำงานกันแบบเป็นทีมเดี๋ยวเราจะทำการตอบคำถามทีละ1คู่ถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำถามกันครับน้องอิงกับคุณแม่ฟังคำถามดีๆนะครับคำถามก็คือถ้าเรามีบัตรประจำตัวคนพิการเราจะได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้ว1นาทีเริ่มครับ
6: หนูแรกเขาให้ลูกพูดลูกเขาให้หนูเป็นคนตอบสิทธิ์ผู้พิการหนูได้อะไรบ้างแม่พูดเลยค่ะหนูได้อะไรคะ
11: เป็น100บาทค่ะ
6: และอะไรอีกคะ
11: หนูขอเป็น3บาทนะคะ
6: เป็น
11: เท่าไหร
6: ่คะ
12: คุณแม่แปลได้นะคะ
6: ที่เราขอเป็นเท่าไหร่คะพูดใหม
11: ่ 3,000 บาทค่ะ
6: อ๋อจาก800จาก800ลูกอยากจะได้ 3,000 บาทเพราะอะไรอะลูก
11: ค่าบ้านค่ะค่าไฟห้องแอร์ค่ะ
6: อยากมีอะไรอีกที่จะหนูได้สิทธิ์ใช้ฟรีของบัตรประชาชนหนูมีอะไรอีกที่หนูจำได้หนูได้มีอะไรอีกคะที่ใช้ฟรีนะพี่
1: หมดเวลาครับเอาละครับเราจะไปชมผู้ถัดไปกันต่อครับคุณแจซอนกับคุณแม่พร้อมแล้วเริ่มครับ
13: ครับผมใช่ไหมครับก็คือเบี้ยศพได้รับเบี้ยสวัสดิการคนพิการจำนวน800บาทครับแล้วก็บัตรจะมีอายุประมาณ8ปีครับก
14: ็มีอีก
13: ใช่ไหมก็สามารถขึ้นเรือขึ้น
15: รถไฟได้ฟรี
13: ไม่เสียค่าธรรมเนียมอะไรใดๆทั้งสิ้นเบี้ยสวัสดิการได้800ต่อเดือนถ้าคุณมีบัตรประจำตัวประชาชนบัตรคนพิการซึ่งบัตรคนพิการมีอายุ8ปีเนาะโอเคไปหาหมอรับไว้ไม่ต้องก็คือหาหมอใช่ไหมครับหาหมอก็คือได้รับการรักษาฟรี ได้รับตรวจทุกอย่างเลยครับก็อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นฉุกเฉินครับฉุกเฉินเรื่องการรับยาอะไรพวกนี้ครับขอบคุณมากครับหมดแล้ว
1: หมดเวลาครับคุณแจ๊สคุณแม่ครับนะครับไปฟังคำตอบจากคู่ถัดไปเลยครับคุณตุ้มกับคุณแม่พร้อมแล้วจับเวลา
5: โอเคครับอย่างแรกครับถ้าเรามีบัตรคนพิการครับแน่นอนว่าเรามีความพิการเราจะได้รับสิทธิ์ในเรื่องการจ้างงานคนพิการครับแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานครับฟรีตั้งแต่เกิดจนเรียนจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็สิทธิด้านการรักษาพยาบาลครับสิทธิการเดินทางลด 50% ก็สิทธิเรื่องการกู้ยืมเงินคนพิการนะครับในการที่จะเอามาประกอบอาชีพหรือว่าในการซ่อมแซมบ้านต่างๆครับก็สามารถทำได
0: ้ตุ้มยืนนิ่งกรรมการเงยหน้ามอง
1: ยังพอมีเวลาอยู่นะครับ
5: การศึกษา
11: คุณรถไฟฟรี
5: พูดไปแล้วการเดินทางสิทธิในการเรื่องการฝึกอาชีพอบรมฝึกอาชีพตั้งแต่6เดือนขึ้นไปถึง1ปีครับแล้วก็ขอบคุณครับ
1: หมดเวลาพอดีครับโคโค่คุณแม่ครับ
16: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
9: โอเคโคโค่รัฐบาลให้เงินเดือนโคโค่ต่อเดือนน่ะให้โคโค่เดือนเท่าไหร่คะ
17: 800บาทค่ะ
9: แล้วสิทธิพิเศษเนี่ยที่รัฐบาลให้โคโค่มีอะไรบ้างสิทธิพิเศษมีอะไรบ้างคะ
17: เลือกไฟฟ้าฟรีเลือกฟรีน้องไม่ฟรีอาหมอนอกพยาบาลฟรีค่ะ
9: แล้วมีอะไรอีกไหมคะ
17: เจ็ดร้อยบาท
9: ไม่ใช่ลูก800บาทถึงเท่าไหร่ต่อเดือนฝากธนาคารเท่าไหร่คะ800ถึงเท่าไหร
17: ่ถึงธนาคาร
9: ถึงเท่าไหร
17: ่ถึงธนาคาร
9: ถึง 1,000
17: ถึง 1,000
9: แล้วโคโค่เอาเงินไว้ที่ไหนล่ะ
17: ธนาคาร
9: โอเคแล้วก็อะไรอีกสิทธิพิเศษเวลาโคโค่ไม่สบายก็ไปหาหมอ
1: หมดเวลาพอดีครับโอ้เอาละครับมาฟังคำตอบจากคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ไออุ่นกับคุณแม่นะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
0: ไออุ่นหยิบกระเป๋าสตางค์มากางออกเธอชูบัตรประจำตัวคนพิการขึ้นมา
18: ต้องมีสิทธิ์การรักษาฟรี การขึ้นรถไฟฟ้าฟรีค่ะแล้วก็ได้รับเบี้ยคนพิการประมาณ800บาทต่อเดือนค่ะบริการซื้ออินเทอร์เน็ตราคาถูกราคา66บาทค่ะ
0: พันยิ้มหัวเราะ
10: มีอะไรอีกไหมคะ
18: ไม่มีแล้วค่ะ
1: คุณแม่ช่วยถามต่อได้นะครับ
10: มีอีกนี่อีกสักข้อหนึ่งไหมที่เกี่ยวกับเรื่องหมูเลยแหละ
0: ไออุ่นเม้มปากครุ่นคิด
10: ลองคิดดู
1: หมดเวลาแล้วคุณแม่คุณผู้ชมครับเราได้ฟังคำตอบนะครับจากทางด้านของทั้ง5คู่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้จะฟังใครกันต่อดี
19: น่ะฟังกรรมการเงยค่ะ
1: เอาพี่ตีคนแรกเลยใช่ไหม
19: ใช่ค่ะ
1: พี่ตีฮะรับบทคนแรกเลยครับพี่ครับ
20: แต่ละคู่ก็จะมีแบบลักษณะที่แตกต่างกันหรือมีวิธีการที่แตกต่างกันนะเป็นวิธีการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จของคุณแม่มากเลยนะครับสามารถที่จะดึงคำตอบของคู่ของเรามาของตัวเองออกมาได้นะครับก็เราได้เรียนรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้นของการมีบัตรคนพิการแล้วก็ขอบคุณทุกคู่มากที่ทำให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณครับ
3: ทุกคู่เก่งมากๆนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนน่ะทราบสิทธิประโยชน์แล้วก็สวัสดิการของตัวเองเป็นอย่างดีนะคะก็ภาคภูมิใจแทนคุณแม่นะคะ
21: สิ่งที่เราเห็นนะคะคือเราเห็นความแบบ
2: ใจเย็นของคุณแม่ทุกท่านเลยคือทุกคนแบบพยายามคุยพยายามสื่อสารพยายามทำความเข้าใจในคาแรคเตอร์ของลูกตัวเองแล้วก็แบบสามารถถ่ายทอดออกมาแล้วทำให้น้องๆแต่ละคนเนี่ยไม่มีความตื่นเต้นเลยในการตอบคำถามค่ะคือทุกคนแบบนิ่งมากแล้วก็พยายามนึกในคำตอบของตัวเองคือทำได้ดีมากๆแล้วก็ปรบมือให้กับน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองที่มาในวันนี้มากๆด้วยค่ะ
1: ครับขอบคุณน้องทันขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3คนด้วยนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดผมเชื่อเหลือเกินครับว่าทั้ง3ท่านนี้อยากจะมีอะไรบางอย่างพูดในรอบถัดไปเพราะรอบหน้าเราจะทำการคัดเลือกแล้วจาก5เหลือ4คนครับ
2: ก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือวันนี้ชื่นชมในความสามารถที่แต่ละท่านนำมาแสดงให้เราดูนะคะวันนี้ทุกคนทำได้ดีมากค่ะ
3: คาดหวังว่าในรอบถัดไปก็จะได้เห็นการซ้อมการวางแผนการเตรียมตัวแบบนี้ที่ดีแบบนี้นะคะแล้วก็แสดงออกมาจากใจจริงๆที่เรามีความสุขกับโชว์นั้นจริงๆ
20: ก็อยากให้สังคมได้เรียนรู้ไปด้วยกับพวกเราทุกคนนะครับว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกคนได้ของคนพิการทุกคนได้นะครับก็อยากให้คนดูได้เรียนรู้ไปกับเราแล้วก็คน5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านด้วยครับวันนี้เป็นไงบ้างครับ
21: รู้สึกดีใจแล้วก็เห็น5คนเนี่ยเก่งมากเลยค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
21: ภ
1: ู
21: มิใจมาก
1: แล้ววันนี้มาเป็นพิธีกรแล้วอยากจะมาเป็นอีกไหมรอบหน้า
21: ดับเป็นอีกรอบหนึ่งค่ะ
1: วันหน้ามาแน่นอน
21: แบบหน้าเงืองค่ะ
1: ทำทุกวันเลยนะ
21: ทำทุกวันเลยค่ะ
1: โอเคได้ครับสัญญาแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาพบกับน้องบัวบุญได
21: ้กับพี่บอยค
1: ่
21: ะ
1: ในครั้งหน้านะครับผมวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
22: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงเสียงบรรยายภาพปาริชาติบำรุงรถควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุบุญนาคเอกมลแพทย์ทยานันผาติยุทธใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทที่สนพัฒน์จำกัด
23: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
24: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
25: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
26: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับคำว่า Cognitive Money เนาะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า cognitive นะครับ cognitive ก็เอาถ้าผมไม่ได้เป็นจะมาเจาะลึกเชิงวิชาการใดๆนะครับมันคือปัญญาการรู้คิดแล้วกันนะครับมันคือเรื่องราวเกี่ยวข้องกับความคิดนะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับผมเนี่ยผมมีกระบวนการอันนึงที่อยากจะมาแชร์แล้วผมหลังจากผมอ่านหนังสือหรือมีประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาคือมันจะเริ่มต้นจากความคิดเสมอจากความคิดมันจึงถึงกลายเป็นการกระทำพอมันเป็นการกระทำอ่ะมันถึงจะกลายเป็นผลลัพธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะผมเริ่มต้นเป็นภาพใหญ่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงCognitive Moneyกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยถ้าตอนนี้เราบอกรู้สึกว่าเราทำทุกอย่างแล้วพยายามมาหลายรอบแล้วแต่มันไม่ได้ผลลัพธ์สักทีเช่นผมยกตัวอย่างนะพยายามอดทนอดอาหารลดน้ำหนักแล้วแต่น้ำหนักมันก็ลดจริงนะแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเพิ่มขึ้นมันไม่ยั่งยืนมันไม่ตอบโจทย์พยายามเก็บเงินแล้วเดี๋ยวสักพักนึงมันก็มีต้องใช้เงินหรือว่าเก็บไม่ได้ตลอดหรือไม่ประสบความสำเร็จทางการเงินเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วอะไม่ใช่เราไม่ทำเราทำแต่ผมเชื่อนะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็คือมันผิดตั้งแต่ตอนคิดคือถ้าเกิดเราคิดไปทางหนึ่งการกระทำก็จะไปทางนั้นซึ่งถ้าคิดผิดตั้งแต่แรกอ่ะการกระทำมันก็ไปผิดทางมันเหมือนเราเข้าใจว่าเชียงใหม่อยู่ภาคใต้อ่ะเราก็พยายามขับรถลงใต้ตลอดให้ขับยังไงก็ไม่เจอเชียงใหม่นึกออกไหมครับเพราะมันคิดผิดไงมันไปผิดทิศไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ารากต้นตอจริงๆอ่ะมันคือเรื่องความคิดถ้าเราปรับทัศนคติปรับความคิดการกระทำมันจะปรับอัตโนมัติแล้วสุดท้ายมันจะวิ่งไปที่ผลลัพธ์ที่เราต้องการได้อันนี้คือจะเรียกว่าเป็นรากของเรื่องราวในวันนี้ก็ได้นะครับ Cognitive Money ก็จะเป็นเรื่องนี้คราวนี้เรามาเจาะเรื่องการเงินกันครับผมพบแบบนี้ครับผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ล้มเหลวเรื่องการเงินเพราะไม่รู้ฮะผมว่าทุกคนรู้ครับสมการการเงินเนี่ยมันเป็นสมการที่ง่ายมากนะครับเอารายได้ที่คุณได้เข้ามาหักด้วยค่าใช้จ่ายมันก็จะเหลือเป็นเงินเก็บเอาเงินเก็บไปลงทุนเงินเก็บนั้นมันก็จะงอกเงยขึ้นมาในขณะที่ทุกเดือนรายได้เราก็มากกว่าค่าใช้จ่ายคุณก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นเงินเก็บไปลงทุนมันก็จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเงินลงทุนก็ให้ดอกผลให้เงินเราเพิ่มขึ้นเพราะนั้นก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนึงเราก็ประสบความสำเร็จทางการเงินเป็นอิสรภาพทางการเงินผมว่าเรื่องความรู้พวกนี้ไม่ใช่ความรู้ที่แบบโอ้โหเหรออาจารย์ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าถ้ารายได้เหลือมากกว่าค่าใช้จ่ายเราจะเหลือเงินเก็บทุกคนรู้หมดเอารู้แล้วทำไมทำไม่ได้ผมว่าตอนแรกอ่ะมันคืออยู่ที่ความคิดกลับมาที่เรื่องCognitiveเรื่องสมองเนี่ยสมองเราอ่ะบางคนนะโยงเงินกับความทุกข์พอพูดถึงเงินปุ๊บเครียดเลยซึ่งผมไม่ได้บอกท่านผิดนะแต่กำลังจะบอกว่ามันอาจจะเป็นอดีตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเราติดหนี้ตลอดเวลาอาจารย์ไม่เหมือนอาจารย์นี่ผมอาจารย์สบายนี่ผมลำบากเข้าใจนะครับเข้าใจผมก็ไม่ได้เคลมว่าใครคิดไม่เหมือนผมคือผิดอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือต้นเหตุก่อนเราอาจจะเปิดใจมานั่งคุยกันก่อนครับสมองเรามันไปโยงเงินกับความทุกข์ครับแต่ในขณะเดียวกันเนาะสมองเราก็ไม่อยากมีทุกข์ถูกไหมก็จะพยายามปกป้องตัวเราจากความทุกข์บางทีมันก็เลยทำให้เราแบบอย่าไปคิดมันเลยคนติดหนี้ก็ไม่อยากจะดูใบแจ้งหนี้อย่างนั้นแหละปกป้องไม่อยากให้เราทุกข์ไงก็เลยอิกนอมันไปอิกนอคือเพิกเฉยทำเป็นไม่เห็นทำเป็นไม่สนใจลองสังเกตตัวเองแบบนี้ครับทำไมเรารู้ว่าอะไรดีต่ออนาคตเนี่ย แต่ลึกๆเราไม่ทำถ้าเป็นเรื่องออกกำลังกายอ่ะคุณรู้นะว่าออกกำลังกายมันดีต่อสุขภาพคุณในอนาคตแต่คุณไม่อยากออกกำลังกายถ้าเป็นเรื่องเงินน่ะคุณรู้นะเก็บเงินน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ทำไมคุณถึงใช้อ่ะหรือคุณรู้นะว่าลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทำไมคุณผัดวันประกันพรุ่งเอาไว้ก่อนหรือคุณรู้ว่าหนังสือหลายเล่มบอกเลยวางแผนการเงินเนี่ยคุณก็ไม่เริ่มทำสักทีคุณว่าคำตอบคืออะไรครับเราลองมาเปิดใจเนาะแล้วก็ลองถามตัวเองจริงๆจังๆสักครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าหลายคนจะตอบคำตอบนี้ว่าอ๋อรู้เพราะเราเป็นคนไม่มีวินัยส่วนตัวนะผมว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงเพราะความจริงนะเราเป็นมนุษย์เนี่ยสมองเราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเหตุผลครับเพราะถ้าเกิดสมองเราขับเคลื่อนด้วยเหตุผลเนี่ยสิ่งนี้เราจะไม่เกิดขึ้นเพราะด้วยเหตุด้วยผลคือเราควรเก็บเงินเราก็ต้องเก็บเงินถูกป่ะด้วยเหตุด้วยผลเราควรศึกษาการลงทุนเราก็ต้องศึกษาการลงทุนหรือเราต้องลงทุนด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วการวางแผนการเงินมันเวิร์กเราก็ต้องวางแผนถูกไหมแต่ปัญหาคือสมองหรือตัวเราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเหตุผลอย่างเดียวครับคือเรารู้เราเข้าใจหมดครับว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแต่ระบบสมองของเราอะสัญชาตญาณของสมองของเราเนี่ยเราเชื่อมโยงและตีความสิ่งเหล่านี้ว่ามันคือความเครียดมันคือความกดดันมันคือความเบื่อมันคือความทุกข์เก็บเงินเครียดไหมอยากจะกินอะไรอร่อยๆแพงๆก็ไม่ได้กินเครียดไหมลงทุนก็เครียดนะเฮ้ยต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆเนี่ยหาเงินก็เครียดนะเฮ้ยเงินหาไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองตีความว่าเรื่องพวกนี้มันคือความเครียดความกดดันความเบื่อความทุกข์เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกแล้วเนาะสมองเรามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่ทำตามสิ่งที่มันควรจะทำไงมันคือเหตุผลที่เราต้องสู้กับตัวเองต้องใช้คำสู้กับตัวเองอยากกินอันนี้มากแต่มันแพงกินดีไหมนะนี่คือสู้กับตัวเองอยู่เหตุผลนะมันไม่ควรกินเพราะว่าเราควรจะประหยัดเงินแต่มันก็มีความรู้สึกว่าถ้าไม่กินมันเครียดมันกดดันมันทุกข์มันเบื่ออะไรเงี้ยก็อยากจะกินมันสู้กันอยู่แล้วเวลาสู้อ่ะเราอ่ะสู้ได้ไม่นานหรอกแล้วเดี๋ยวเราก็แพ้นี่คือเหตุผลหลักเลยนะครับที่มีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับไม่อยากทำงานแต่ก็ต้องทำก็สู้กับตัวเองอยู่แต่งานก็ทุกข์ฉันก็ต้องทำงานอยากจะจับจ่ายใช้สอยก็ไม่เอามันถ้าซื้อของมันเดี๋ยวไม่มีเงินเก็บก็ฝืนประหยัดมันทุกเรื่องทุกอย่างที่เราจะบอกว่าเราต้องมีวินัยเรามีวินัยอะแต่ลูปมันเป็นแบบนี้ฮะคือผมไม่ได้บอกห้ามมีวินัยนะต้องพูดก่อนมีวินัยมีได้ครับแต่มีได้ถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะเหนื่อยฮะแล้วเหนื่อยถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะพังมันเหมือนคนเราอ่ะกำลังว่ายทวนน้ำอยู่อ่ะมันว่ายได้ฮะมันก็จะมีเทคนิคการว่ายนู่นนี่นั่นเราต้องไม่ย่อท้อเราต้องฝึกกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยแต่คุณว่ายถึงจุดหนึ่งอ่ะคุณก็จะว่ายไม่ไหวแล้วมันก็จะพังมันก็คือต้องไหลไปตามน้ำอีกอ่ะนั้นคำถามมันคือไม่ใช่ว่าเราจะหาเงินได้มากขึ้นว่าอย่างไรครับมันต้องกลับมาไม่ใช่การกระทำแล้วมันต้องกลับมาที่วิธีคิดว่าเราจะเปลี่ยนวิธีคิดหรือเปลี่ยนสมองเราอ่ะให้ทำให้มันเกิดชีวิตที่ดีในเรื่องของการเงินได้ยังไงเราอยากมีเงินเก็บอ่ะเราจะเปลี่ยนวิธีคิดเรายังไงทำให้เรามีเงินเก็บโดยที่เราไม่ฝืนเราอยากมีหารายได้เพิ่มขึ้นเราจะหารายได้เพิ่มขึ้นยังไงโดยที่เราไม่เหนื่อยล้าโดยที่เรามีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องมาค้นหาต้นตอของมันมากกว่าตั้งแต่เอ๊ะทำยังไงให้เรามีระบบเหตุผลในสมองเราอยู่แล้วเนาะทำไงให้มันเข้มแข็งขึ้นหรือมันมีความเชื่ออะไรบางอย่างไหมที่มันจำกัดชีวิตการเงินเราอยู่เรื่องความเชื่อนี่ผมมีตัวอย่างนะส่วนตัวผมเลยนะที่ผมเคยเป็นคล้ายๆเป็นกับดักผมมีอยู่2ความเชื่อขออนุญาตเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับ ความเชื่อแรกเนี่ยคือผมถูกเลี้ยงดูมาว่าการหาเงินคือสิ่งที่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเชื่ออยู่เสมอว่าเราต้องเอาความลำบากไปแลกเงินพอมันมีความเชื่อแบบนี้มันจะจำกัดละทั้งจริงเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการหลากหลายมากนะครับที่เราสามารถหาเงินโดยที่ไม่ต้องเอาแรงไปแลกมากมายแต่ด้วยความเชื่อในสมัยก่อนต้องพูดแบบนี้ว่าเราต้องลำบากเราต้องลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่แบบสามารถหาเงินได้โดยที่ไม่ต้องเอาแรงไปแลกเนี่ยผมจะไม่ค่อยทำโดยสัญชาตญาณมันจะเป็นแบบนั้นผมเป็นความเชื่อที่ลิมิตจนกระทั่งผมมาค้นพบว่าเฮ้ยไม่จริงความลำบากกับความสำเร็จทางการเงินมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันมันแค่ความเชื่อว่าจะต้องลำบากเราสามารถหาเงินได้โดยสุจริตนะครับไม่ใช่ไปหลอกลวงใครเราสามารถหาเงินได้โดยที่ไม่ลำบากก็ได้พอผมปลดล็อกอันนี้ได้นะอันนี้พูดแบบส่วนตัวเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังนะต้องเรียกว่ารายได้เพิ่มขึ้นมหาศาลจากแค่ปลดล็อกความเชื่อเนี่ยเพราะว่าอะไรความเชื่อมันจำกัดการกระทำเราเชื่อยังไงเราทำแบบนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะไม่ทำยกตัวอย่างแบบอันนี้แค่ตัวอย่างเฉยๆนะถ้าผมเชื่อว่าเราต้องเหนื่อยถึงจะได้เงินเนี่ยผมก็จะสอนแบบ face to face เท่านั้นผมจะไม่ทำคอร์สออนไลน์เพราะคอร์สออนไลน์ไม่เหนื่อยโดยนัยยะอ่ะมันจิตใต้สำนึกเราสอนเราแบบนั้นไม่เอาคอร์สออนไลน์มีใครมาชวนทำไม่ทำเพราะว่าอะไรเพราะคอร์สออนไลน์มันไม่เหนื่อยแล้วมันได้เงินไงแต่เรามีความเชื่อว่าเราต้องเหนื่อยเราถึงจะได้เงินเพราะฉะนั้นผมก็จะใครให้สอน face to face ไปเจอหน้ากันไปแต่ถ้าอัดคลิปไม่เอาแต่กลับกันนะว่าจริงๆแล้วความเชื่อนี้มันไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลเลยทุกคนฟังก็รู้นะว่าการสอนออนไลน์การสอนออนไลน์มันก็ให้ประโยชน์ของคนแตกต่างกันมันก็คือประโยชน์ทั้งคู่แต่ในรูปแบบแตกต่างกันเท่านั้นเองพอผมปลดล็อกความเชื่อดั้งเดิมอันนี้ผมก็มีรายได้จากคอร์สออนไลน์ไม่น้อยที่เข้ามาโดยที่ผมไม่ได้เอาแรงไปแลกเลยอันนี้แค่ยกตัวอย่างอันนึงหรือตัวอย่างอันนึงที่มันเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่ผมเคยเชื่อไว้นะแต่ตอนนี้ก็ลดลงไปแล้วนะหรือหายไปแล้วนะผมเชื่อว่าเฮ้ยเวลาเราได้เงินมาเนี่ยมันจะทำให้เราดูเหมือนกับแบบเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าอ่ะคือผมเคยได้ยินคำว่าคนหน้าเงินมาอยู่เรื่อยๆอ่ะแล้วเวลาแกมันบ้าเงินแกมันหน้าเงินอะไรในหนังสมัยผมเรียนเด็กๆอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าใครที่สนใจเรื่องเงินเนี่ยเป็นคนที่มันไม่ค่อยน่าเคารพอ่ะเป็นคนหน้าเงินเนี่ยอารมณ์แบบนี้มันจะลิมิตเราทันทีเลยเพราะเมื่อเรารู้สึกว่าเงินมันทำให้เราดูไม่ดีอ่ะโดยธรรมชาติเราอ่ะเราจะผลักเงินออกครับพออันนี้จะได้เงินเรารู้สึกไม่คอมฟอร์ทเทเบิลแล้วผมเป็นแม้กระทั่งตอนเขียนหนังสือใหม่ๆแล้วผมรู้สึกว่าขายหรอมันดูแบบไม่ช่วยเหลือสังคมยังไงไม่รู้ว่าจริงๆเราควรแจกไหมอะไรเงี้ยแต่ผมก็มาปลดล็อกความเชื่อจากการอ่านหนังสือครับจริงๆแล้วเงินมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีด้วยตัวของมันเองนะผมเคยพูดหลายรอบแล้วว่าเงินเนี่ยมันคือมัลติพลายคือตัวคูณถ้าคุณเป็นคนดีนะแล้วคุณยิ่งรวยคุณยิ่งมีเงินเยอะนะคุณจะสามารถช่วยคนได้อีกมหาศาลเลยครับในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นคนไม่ดีนะแล้วคุณมีเงินเยอะนะคุณก็จะสามารถทำความชั่วได้อีกเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นเงินมันไม่ได้เป็นตัวชั่วหรือตัวดีฮะการปลดล็อกความเชื่อว่าเงินเป็นสิ่งที่ไม่ดีออกเนี่ยมันทำให้เราอยากได้เงินมากขึ้นแล้วไม่รู้สึกกิลตี้นะครับผมรู้สึกว่ามันมีหนังสือญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกเงินคือคำขอบคุณสิ่งที่เราสะสมคือคำขอบคุณแปลว่าเราต้องทำสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้เยอะมากนะครับคุณถึงจะได้เงินมาเนี่ยคือแค่ตัวอย่างเล็กๆอันนึงนะครับว่าบางทีความคิดเนี่ยแหละครับมันเป็นตัวลิมิตการกระทำเมื่อมันลิมิตการกระทำผลลัพธ์มันก็ไม่เกิดดังนั้นเนี่ยเราต้องปรับไอ้วิธีคิดพวกนี้แปลว่าสิ่งแวดล้อมข้อมูลต่างๆที่จะเอาเข้าสมองเราในแต่ละวันเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆผมเป็นคนที่โชคดีผมพูดแบบนี้เลยนะที่ผมได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือแล้วผมก็จะเจอเนี่ยเรื่องที่ผมปลดล็อกไปได้เนี่ยเรื่องความเชื่อว่าต้องลำบากก่อนถึงจะได้เงินเป็นสิ่งที่ไม่ดีคนได้เงินมันดูแบบหน้าเงินอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยถามว่าผมปลดล็อกออกมาได้ไงเพราะว่าผมอ่านหนังสือผมได้รับสิ่งดีๆฟีดอินเข้าไปในแต่ละวันครับ แล้วพอมันเป็นแบบนี้มันก็ทำให้การกระทำผมมันดีขึ้นเพราะนั้นสมองเราเป็นคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์มันจะฟังก์ชันเมื่อเราคัดเลือกข้อมูลที่ดีๆเข้าไปฮะ garbage in garbage out นะครับถ้าคุณเอาข้อมูลขยะเข้าไปคุณก็ได้ขยะออกมาคุณเอาขยะเข้าไปคุณหวังจะได้เงินออกมามันเป็นไปไม่ได้เราต้องเลือกข้อมูลเราต้องโฟกัสถ้าทำแบบนี้ได้นะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับเรื่องออกกำลังกายเรื่องอะไรได้หมดเลยแต่โฟกัสวันนี้อยากจะคุยเรื่องของที่ถิ่มมันนี่ก็คือวงจรเรื่องการเงินนะตั้งแต่การหาเงินการใช้จ่ายการออมการลงทุนเนาะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเปลี่ยนความหมายครับเปลี่ยนความหมายว่าสิ่งพวกนี้ไม่ใช่ภาระที่เราต้องฝืนไม่ใช่ต้องสิ่งที่ต้องใช้วินัยมาสู้แต่มันคือเป็นกระบวนการที่มีความหมายและมีความสุขหาเงินคือสิ่งที่มีความหมายและมีความสุขอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดน่ะการได้เงินไม่ใช่สิ่งเลวร้ายไม่ใช่หน้าเงินการได้เงินคือคุณทำสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้นี่คือการเปลี่ยนความหมายการใช้จ่ายเราไม่ใช่ใช้เงินฟุ่มเฟือยเราใช้จ่ายแบบมีความหมายเราช่วยเหลือคนอื่นด้วยซ้ำการใช้จ่ายของคุณเอาเงินไปซื้อของเนี่ยให้คุณรู้สึกขอบคุณเลยนะครับว่าคุณได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เขาขายของการออมการลงทุนทั้งหมดเลยสุดท้ายนะผมว่าเป้าหมายของชีวิตการเงินที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่การพยายามมาจากมีวินัยที่ผมบอกวินัยคือว่ายทวนน้ำแต่มันคือการสร้างระบบความคิดและความรู้สึกของเราใหม่ครับเปลี่ยนความหมายของมันใหม่พอสมองเรามีความหมายคุณลองคิดเอาง่ายๆเรื่องหาเงินเนี่ยคุณคิดว่านี่คือการทำสิ่งดีๆครับโลกใบนี้คุณจะรู้สึกเบาสบายทันทีถูกปะคุณจะไม่รู้สึกการหาเงินเป็นความทุกข์ละคุณรู้สึกว่านี่คือสิ่งดีๆที่คุณทิ้งให้โลกใบนี้เพราะว่าคุณต้องสร้างแวลูมากพอเขาถึงจะเอาเงินมาจ่ายให้คุณถูกไหมมันต้องมากกว่าเงินที่เขาจ่ายแน่นอนหนังสืออ่ะผมทำหนังสือขายอ่ะหนังสือเล่มนี้ต้องมีมูลค่ามากกว่าเงินที่เขาสั่งซื้อหนังสือถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองเราเชื่อแบบนี้เราจะทำในอย่างมีความสุขแล้วเราไม่ได้หลอกลวงใครอยู่แล้วทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องให้เครดิต 100% เลยเกือบ 100% เลยก็ได้จากน้องชายผมครับน้องชายผมเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วครับเพราะเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้จะเรียกว่า financial freedom ก็ได้นะคือเขาบริหารจัดการการเงินได้เป็นอย่างดีครับแล้วเขาก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือเหมือนผมโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องการเงินและเรื่องจิตวิทยาอ่านหนังสือเยอะมากครับโดยเฉพาะในฟิลเนี้ยผมอ่านได้น้อยกว่าเขาด้วยซ้ำ

0: หลักสูตรขึ้นมาหลักสูตรหนึ่งฮะชื่อสุขภาพการเงินดีด้วยวิถีแห่งความสุขเปิดมา4รุ่นนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์จากคนเข้าตลอดทุกรุ่นเลยผมจำได้ว่าผมเข้าไปเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งด้วยเล็กๆ เล่าประสบการณ์ให้ฟังบอกว่ามันดีมากเลยนะมันช่วยเขามากเลยนะคราวนี้ทั้งแม้กระทั่ง4รุ่นนี้เขาก็เปิดมาก็มีคนเข้าเรียนเนี่ยนะเขาก็ยังอ่านหนังสือไม่จบจนกระทั่งเขาอัปเกรดขึ้นมาอีกเป็นชื่อเนี่ยชื่อหลักสูตรเขาเนี่ยคือ Cognitive Money ชื่อที่ผมเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้สร้างความสุขด้วยปัญญาการรู้คิดเพื่อพัฒนาชีวิตการเงินที่ดีจะเรียกว่าเป็นรุ่นที่5ต่อจากรุ่นเดิมก็ได้นะครับแต่มีการอัปเกรดความรู้ต่างๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับทั้ง4รุ่นเนี่ยขอจะเรียกว่าข้อคิดเห็นจากคนเข้าเรียนตลอดก็มีคนบอกคลาสนี้ปลดล็อกวิธีคิดทำให้แบบที่เคยเป็นทุกข์เรื่องการเงินมานานเนี่ยเขาคิดใหม่ได้เลยเหมือนได้แผนที่ชีวิตนะบางคนบอกเหมือนได้แผนที่ชีวิตทำให้รู้ว่าควรก้าวต่อไปยังไงอีกคำพูดนึงนะสำหรับคนที่ทำคอร์สนะผมแค่เป็นส่วนเล็กๆนะครับแต่ว่าน้องชายผมเป็นคนทำเป็นหลักเนี่ยบอกว่ารู้สึกโชคดีมากที่เข้าคอร์สนี้แค่คำพูดนี้ผมก็ดีใจละได้แนวคิดใหม่ๆที่ไม่เคยมองมุมนี้มาก่อนหรือเป็นคอร์สที่ได้เกินความคาดหวังนะเอาเป็นว่าง่ายๆเลยครับถ้าใครรู้สึกว่าทำมาตั้งนานแล้วมันทำไม่ได้สักทีเนี่ยมาคอร์สเนี้ยผมเชื่อว่าเราจะเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงและค้นพบวิธีใหม่แนวทางใหม่นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์แทนน้องชายด้วยนะครับวันเวลาคือ20มิถุนาตั้งแต่ 8:30 น.ถึงเที่ยงนะครับที่ Crazy Cafe อยู่ที่ The Mall The Season Mall BTS สนามเป้าทางออก1มีที่จอดรถนะครับบรรยายโดยน้องชายผมชื่อมนตรีร่มโพนะครับเป็นเขียนหนังสือมาแล้ว2เล่มนะครับเพราะการลาออกไม่ใช่แค่เดินไปบอกเจ้านายกับ Good Life Secretนะครับผมจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้บรรยายด้วยในตอนท้ายนะครับก็จะเล่าเรื่องประสบการณ์ต่างๆแล้วก็มีแนะนำวิธีคิดการหา personal value ให้มันตรงกับการหาเงินให้มันตรงกับ personal value ของเราการหาเก็บเงินให้มันตรงกับ personal value ของเราต่างๆนานานะครับผมโพสต์รายละเอียดของการเข้าร่วมไว้ในเพจนพดลสตอรี่นะครับเข้าไปในเพจได้นะครับก็สมัครเข้ามาได้น่าจะมีจำนวนจำกัดนะครับเพราะว่าจองห้องไว้จำกัดนะถ้าใครสนใจแล้วผมเอาเป็นว่าผมเชียร์แล้วกันเป็นเนาะคอของน้องชายนี่แหละแต่ก็เชียร์เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันแบบมันเวิร์กมากๆนะครับรีบเข้ามาสมัครแล้วกันนะครับในเพจนพดลสตอรี่นะครับลองดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับแล้วพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พลิกฟื้นผืนดินมะพร้าวน้ำหอมยะลารายได้แซงยางพาราจนผลิตไม่ทันมะพร้าวน้ำหอมกำลังกลายเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่น่าจับตาในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยอดีตข้าราชการทหารหันหลังให้สวนยางพาราแล้วมาลุยสวนมะพร้าวน้ำหอมครบวงจรจนสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่สำเร็จจากจุดเริ่มต้นในพื้นที่เพียง3ไร่เมื่อปี2561ปัจจุบันสวนขวัญนางของจ่าสิบเอกประสิทธิ์ชูเพชรในวัย76ปีได้ขยายเต็มพื้นที่2แปลงรวมกว่า400ต้นกลายเป็นแหล่งเรียนรู้มะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่ของตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาที่สร้างรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุนจ่าสิบเอกประสิทธิ์เผยเคล็ดลับการปลูกให้ต้นเตี้ยลูกดกและให้ผลผลิตไวภายใน2ปีครึ่งว่าต้องขุดหลุมขนาด 50x50 เซนติเมตรและตอนฝังหน่อพันธุ์ต้องหันตัวยอดไปทางทิศตะวันออกเพื่อให้โคนต้นใหญ่และติดลูกดกส่วนการดูแลต้องหมั่นถางหญ้าให้สะอาดเพื่อป้องกันด้วงแรดและให้น้ำสัปดาห์ละครั้งในช่วงหน้าแล้งจ่าสิบเอกประสิทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าถ้าพูดถึงส่วนของตนเองรายได้ดีกว่ายางพารายางปีหนึ่งได้เกรดไม่กี่เดือนแต่ถ้าเป็นมะพร้าวตัดได้อาทิตย์ละครั้งหรือ20วันครั้งมะพร้าวโตเร็วให้ผลผลิตดีตัดครั้งหนึ่งได้ประมาณ200ลูกตอนนี้ไม่พอจำหน่ายเลยไม่พอความต้องการของตลาดอยากส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาปลูกกันมากๆปัจจุบันจ่าสิบเอกประสิทธิ์ได้จับมือกับเกษตรอำเภอเมืองยะลาจัดตั้งกลุ่มมะพร้าวแปลงใหญ่มีสมาชิกแล้วกว่า40คนเพื่อผลักดันให้เป็นธุรกิจเกษตรมูลค่าสูงเพราะมะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชรักสุขภาพที่ตลาดมีความต้องการซื้อต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีและสำหรับผู้ที่สนใจต้นพันธุ์หรือต้องการเข้ามาศึกษาดูงานจ่าสิบเอกประสิทธิ์ยินดีต้อนรับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์094-531-6695
2: จบข่าววินุลรัศีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณ

0: ในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนการใช้ไม้ยมก
9: ท้องฟ้าสีฟ้าฟ้าทุ่งนาสีเขียวเขียวลูกงูตัวเรียวเรียวนกเหลียวมามองมองไก่ร้องกะตากกะตากตัวนาแอบจ้องจ้องดินทรายเป็นกองกองเดินย่องย่องคอยระวัง
10: ท้องอะไรของเธอฟ้าฟ้าเขียวเขียวจะหลับเลยหลับไม่ลงเลย
9: ไม่รู้เหมือนกันวันก่อนเดินผ่านโรงเรียนได้ยินเด็กๆ เขาท่องกันจำมาบ้าง
11: ก็ฟังเพลินดีนะอะไรนะฟ้าฟ้าเขียวเขียวเรียวเรียวมองมอง
10: ทำไมต้องพูดซ้ำๆกันด้วยล่ะ
11: รู้ไหมว่าพอพูดซ้ำๆแล้วความหมายมันต่างออกไปเวลาเขียนไม่ต้องเขียนซ้ำใช้ไม้ยมกแทนไม้ยมกใช้แทนคำซ้ำเมื่อเติมไม้ยมกเข้าไปท้ายคำความหมายอาจเปลี่ยนไป
7: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
12: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

เวลาผ่านไปอีกร่วม10นาทีเชิดวุฒิคงนอนขดตัวนิ่งอยู่เช่นนั้นทุกเสียงเงียบลงอีกขณะนั้นเองเขาทั้งดุ้นของผู้ที่นอนอยู่ทางด้านซ้ายของเขาซึ่งบัดนี้เขาตะแคงหันหลังให้ก็ยัดสวบมาเบาๆที่ก้นอย่างรู้ทันเหมือนจะสะกิดเตือนเฉิดวุฒิยังทำเป็นเฉยกรนอย่างสม่ำเสมอต่อมาเขาก็รู้สึกว่าใบหูถูกมือของเบลคีบไว้แล้วกระตุกเบาๆนายทหารหนุ่มวัยคะนองทำเป็นไม่รู้สึกเมื่อนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆแล้วรู้สึกว่ามีนิ้วเรียวเขียนตัวอักษรช้าๆบนแผ่นหลังของเขาทีละคำอย่างเจตนาจะให้ค่อยๆสะกดอ่านได้ซึ่งพอรวมคำออกมาแล้วอ่านได้ความว่าฉันรู้นะว่าคุณทำอะไรคริสเด็กสนเชิดวุฒิแทบจะปล่อยกากออกมาดังๆเสียงกรนของเขาขาดหายไปทันทีทำเป็นพลิกตัวอย่างเมื่อยขบแล้วตะแคงกลับมาทางเบลค่อยๆเปิดตารีขึ้นก็เห็นดวงตาคู่นั้นชำเลืองจ้องอยู่ก่อนแล้วห่างกันแค่สองฝ่ามือเท่านั้นแล้วกัดริมฝีปากกลั้นยิ้มเบลจับปลายจมูกเขาผลักเสยขึ้นไปเบาๆแล้วเอานิ้วชี้หน้าเชิดวุฒิจึงอ้าปากหัวเราะแบบไม่มีเสียงโอบแขนกอดรอบตัวหล่อนไว้ดื้อๆเบลเอาฝ่ามือยันคางเขาไว้ไม่ให้ซุกเข้ามาใกล้แต่ก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรให้เป็นพี่ผิดปกติจับสังเกตได้จากบุคคลอื่นๆอีกมือหนึ่งพยายามจะปลดแขนออกไปให้พ้นจากตัวแต่เชิดวุฒิรัดไว้แน่นหล่อนจึงจ้องหน้าเฉยในเงาสลัวนั้นแล้วก็เปลี่ยนกลยุทธ์เงียบใหม่แทนที่จะผลักให้ห่างออกไปหรือร่นตัวหนีหล่อนสอดมือลงไปกลางลำตัวครับครั้งแรกนายทหารหนุ่มไม่สนใจกลับจะชื่นชอบเสียวสันแต่แล้วก็สะดุ้งโยงตาเหลือกรีบพละตัวทันทีเพราะรู้สึกว่าเขาอาจพิการได้ไม่ยากนักหรืออย่างน้อยก็เจ็บปวดกอดแดมมิดทำไมทารุณอย่างนี้เขากระซิบเบาที่สุดหล่อนยิ้มมุมปากแรงขนาดนี้ได้ไหมที่คุณคลินคริสเชิดวุฒิหน้ามุยไม่ตอบระวังเถอะสองคนนั่นจะลุกขึ้นมาฆ่ากันตายก็เพราะคุณเป็นต้นเหตุโธ่ผมนอนหลับไม่รู้เรื่องอะไรนะคุณโกหกนึกว่าฉันไม่รู้ทันงั้นเหรอทั้งสองกระซิบกระซาบกันพอรู้เรื่องโดยการอ่านที่ริมฝีปากของกันและกันมากกว่าเสียงที่แทบจะไม่ปรากฏประกายตาของเบลใสแจ่มแสดงว่าไม่มีวี่แววของการง่วงนอนเลยมันทำให้เขาไม่แน่ใจว่าที่หล่อนนอนเงียบมาตลอดตั้งแต่หัวค่ำนั้นหลับจริงหรือเปล่านี่คุณไม่ได้หลับเลยเหรอคุณเองก็ไม่ได้หลับสักนิดนี่ใช่ไหมอ่ะแล้วทำยังไงเราถึงจะหลับกันได้ล่ะนี่คุณก็หลับตาแล้วสวดมนต์สิหรือจะฝันถึงใครก็ได้แล้วก็จะหลับไปเองแหละผมน่ะสวดมนต์ไปหลายจบแล้วคุณแต่มันก็ยังไม่หลับไอ้ส่วนจะฝันถึงใครก็ไม่มีใครจะฝันถึงนอกจากสาวงามที่นอนอยู่ใกล้ๆนี่เท่านั้นแหละนี่คุณอย่าสักแต่มีปากนะพูดทรงเดชสิให้ตกนรกสิอ้าวให้ช้างเหยียบด้วยเบลตวัดหางตาโฉบหน้าดูเหมือนจะค้อนก็คงจะได้ตกนรกแน่ภายหลังจากช้างเหยียบแล้วซึ่งมีเปอร์เซ็นต์มากซะด้วยอ้าวไงแช่งกันอย่างนั้นนะคุณคุณนอนอยู่ชิดฉันตั้งแต่หัวค่ำแล้วไม่ใช่เหรอก็หมายตาไว้ก่อนแล้ว
ตั้งแต่ก่อนเข้านอนผมได้แย่งที่เจ้าคิดเขาอ๋อใกล้ฉันแค่นี้แต่ผ่าเอื้อมมือข้ามตัวคิดไปคลำใครอยู่ทางโน้นเหรอผมก็อยากจะคลำทางนี้เหมือนกันแหละแต่กลัวถูกถีบแล้วก็หลบไม่ทันเพราะไม่มีที่กำบังนี่จะคิดรู้ความลับคืนนี้เธอจะถูกถีบอีกคนนึงแล้วคงจะถูกถีบแรงซะด้วยข้าที่โยนความใส่เขาแต่ผมว่าคุณคงไม่บอกทั้งสองคนนั่นไม่ใช่เหรอหลอนเขี่ยที่คิ้วเขาเล่นเบาๆอมยิ้มแล้วจะให้บอกไหมล่ะ please ข้าหลังจะทำอย่างนี้อีกไหมเขาวางมือแตะลงบนทรวงอกหล่อนอย่างแผ่วเบามันอบอุ่นและเต็มไปด้วยชีวิตชีวายิ่งสาบานว่าไม่ถ้าจะทำก็ทำกันซึ่งหน้าเลยไม่โยนผิดใส่ใครอีกชอบคริสเตอร์คุณนะผมชอบผู้หญิงผมแดงท่าทางเป็นมิตรเปิดเผยมากกว่าผู้หญิงผมทองไว้ตัวแล้วก็ซ่อนอารมณ์ลึกฉลาดพูดนี่คุณแต่ไม่ฉลาดที่คิดว่าพูดแล้วคนฟังจะต้องเชื่อคุณน่ะน่ารักเหลือเกินอิซาเบลไม่กระซิบเฉยๆเชิดวุฒยื่นริมฝีปากแต่ริมฝีปากหนาแต่เป็นรูปสวยย้อยยวนนั้นเบาๆคุณก็ปากพล่อยน่าเอ็นดูดีเหมือนกันรู้ไหมคุณรู้อะไรล่ะคุณน่ะนอนอยู่กับคีทุกคืนผมนอนถัดไปผมไม่เคยหลับเลยอ่ะแล้วทำไมไม่หลับล่ะคุณก็แผ่นดินที่ผมนอนอยู่ใกล้ๆน่ะมันไหวอยู่เสมออ่ะผมใจไม่ดีอ่ะคุณบักคุณเป็นหมออ่ะคุณรู้ดีอ่ะว่าคนเป็นโรคฝันเปียกเพราะเหตุการณ์มันบีบบังคับนะมันทารุณต่อจิตใจเพียงไหนหล่อนหยิกต้นขาเขาร่างที่พยายามจะเบียดสีเข้ามาจึงชะงักถอยออกไปตามเดิมน่าเห็นใจนะอายุเท่าไหร่กันพ่อหนุ่มน้อยผมแก่กว่าคุณก็แล้วกันล่ะเบนคุณไวไฟกับผู้หญิงอย่างนี้ทุกคนเหรอหล่อนจับมือเขาไว้เมื่อเริ่มจะเกะกะล้วงนั่นเขี่ยนี่ก็ไม่เสมอไปหรอกผมเป็นโรคคลั่งอะไรบางอย่างในผู้หญิงบางคนคลั่งเหรอผมหมายถึงเฟติชนะอะไรบ้างล่ะคุณก็ผมแดงขนดกอกใหญ่ตะโพกหนางอนเอวเล็กโดยเฉพาะริมฝีปากนั้นหนากว้างๆคุณรู้ว่าตัวเองมีสิ่งเหล่านี้เกินพอทุบอะเห็นคุณวันแรกผมก็ควบคุมตัวเองแทบไม่ได้แต่ละหยาบคายจริงๆเลยคุณเปล่านะผมพูดความจริงแล้วก็ขอถามความจริงๆสักคำเหอะถ้าคุณตอบได้อะก็ลองดูดิเจ้ายักษ์คิดน่ะเขาห่วงคุณมากไหมนี่ฉันไม่เคยบอกคุณเหรอว่าเราทุกคนที่มาด้วยกันนี่ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าเพื่อนร่วมงานคุณตอบไม่ตรงคำถามนะเบลแต่คุณกลัวเขาหรือเปล่าล่ะไม่กลัวถ้างั้นก็ไม่ต้องมีอะไรกังวลนี่ใช่ไหมเขากอดหล่อนเต็มอ้อมแขนอีกครั้งในลักษณะตะแคงหน้าเข้าหากันทุกส่วนเบียดกันสนิทแต่มันเกะกะเสื้อผ้าหนาๆที่สวมใส่อยู่สิ้นดี How about tonight จอริมฝีปากชิดช่องหูเบลเชิดพุชใช้ถ้อยคำที่เบาที่สุดเลือดในกายทุกหยดร้อนชาและเต้นตบไม่เป็นจังหวะสัญญาก่อนนะสัญญาอะไรคุณ
เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่คู่รักนะตกลงครับแล้วถ้าฉันบอกว่าอย่าเมื่อไหร่คุณต้องเข้าใจและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะตกลงครับถ้างั้นก็อย่าสำหรับคืนนี้เชิดวุฒแยกเขี้ยวอุทานออกมาเป็นภาษาไทยอ้าวเฮ้ยทำไมทารุณอย่างนี้ทำมาน่ะเต็มฟัดอยู่แล้วนะประเดี๋ยวฟัดขาเลยพ่อผาเบลพอจะฟังรู้เรื่องอย่างน้อยก็ 80% หล่อนแตะริมฝีปากเข้าไว้ทำตาโตเมื่อรู้ว่าเสียงของเชิดวุฒิเริ่มจะดังขึ้นคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับคืนนี้ที่นี่นอนรวมกันอยู่ตั้งขโยงนะคุณและแม่ผมแดงก็พยักหน้าไปยังตะเกียงแบตเตอรี่ปลายเท้าตะเกียงก็ยังสว่างอยู่นั่นนอกกระโจมออกไปคุณก็ดันใช้แต่พรานนั่นก่อไฟไว้ออกสว่างสวยมันสาดเข้ามาถึงนายทหารหนุ่มฮึดฮัดพงกดูหัวพักพวกที่นอนนิ่งไปหมดแล้วแม้แต่คริสแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะย่องไปดับตะเกียงและโดยไม่ฟังเสียงเชิดวุฒิค่อยๆเลื่อนตัวลอดจากผ้าห่มลงไปทางปลายเท้าคลานไปดับสวิตช์ทันทีภายในกระโจมมืดมีแสงสว่างจางๆสาดลอดผ้าขึงพลาสติกเข้ามาเป็นเงาตะคุ่มทั่วไปจากกองไฟที่ก่อไว้แล้วเขาก็กลับเข้ามายังที่นอนคราวนี้ไปนอนอยู่ด้านนอกซ้ายสุดใกล้กับกระเรียงผู้บาดเจ็บเบียดดันให้เบลขยับไปนอนแทนที่เขาคำหมดเบล turn back to me strip down your pants no oh please เบลถอนใจเฮือกนิ่งไปกึ่งอึดใจทนรบเร้าไม่ไหวก็พลิกตัวตะแคงหันหลังให้ปลดเข็มขัดซองปืนที่ติดเอวออกช้าๆรูดขอบกางเกงติดไปอยู่ที่ท่อนล่างของขาอ่อนผิวเปล่าอันอบอุ่นเบ่งบานสะพรั่งยุ่นนุ่มเป็นสปริงบัดนี้แตะติดอยู่กับร่างกายส่วนหน้าของเขาเชิดวุฒิกายสั่นเทาหูลั่นอื้อ Be carefulThat's wrong way. ลูกหล่อนเอี้ยวหน้ามาอุทานอย่างตกใจกำข้อมือเขาไว้แน่น Sorry, honey. You are very tight. Damn tight. Alright. Pull it up slowly. I want to be filled inch by inch. And up to my heart.If possible เชิดวุฒิกัดกรามแน่นแทบจะแหกปากสาบแช่งตัวเองออกมาดังลั่นพายุฝนมันหนักอึ้งอยู่ก่อนแล้วเพียงแต่กระทบชั้นของบรรยากาศแตะเนินเขาเท่านั้นก็ทะทันพรั่งพรูอย่างสุดที่จะยับยั้งไว้ได้กระจายสาดกระเซ็นไปทั่วทั้งแนวป่าพนาไพรห้วยระหารซอกสไลผาแนวเนินแต่หาได้ไหลล้ำเข้าไปถึงคูหาถ้ำไม่

ิดวุฒิกัดกรามแน่นแทบจะแหกปากสาบแช่งตัวเองออกมาดังลั่นพายุฝนมันหนักอึ้งอยู่ก่อนแล้วเพียงแต่กระทบชั้นของบรรยากาศแตะเนินเขาเท่านั้นก็ทะทันพรั่งพรูอย่างสุดที่จะยับยั้งไว้ได้กระจายสาดกระเซ็นไปทั่วทั้งแนวป่าพนาไพรห้วยระหารซอกสไลผาแนวเนินแต่หาได้ไหลล้ำเข้าไปถึงคูหาถ้ำไม่อิซาเบลหันขวับมาร้องลั่นอย่างลืมตัวเต็มไปด้วยความฉุนเฉียวยูบัสตาร์ดโกทูเฮลเฮ้เกิดอะไรขึ้นอีกเอ๊ะอะไรกันอีกละเว้ยเสียงหัวหน้าคณะร้องตะโกนถามเอตโรมาลั่นแคมป์อิซาเบลเงียบกริบอุดปากตัวเองไว้เชิดวุฒินอนงอตัวตะแคงเอามือตะปบหัวของตัวเองไว้แน่นอยากจะตายดับไปซะเดี๋ยวนี้เขาเป็นกัปตันเรือที่ว่างเว้นการถือพังงามาเส้นนานไม่ทันล่วงพ้นอ่าวเรือก็ชนหินโสโครกล่มพินาศเสียหายหลายพันล้านแก้ตัวไม่ไหวซะแล้วสำหรับคืนนี้เพราะต่อมาอีกหนึ่งชั่วโมงพอเอื้อมมือไปแตะต้นแขนเบลเท่านั้นหล่อนก็ปัดมือโดยแรงมีหนำซ้ำยังตบหน้าเพียก็เลยหลับปุ๋ยไปอย่างง่ายๆและดูเหมือนจะหลับสนิทเป็นพิเศษผิดกับคืนที่แล้วๆมาดึกสงัดในไพรพฤกษ์ของราตรีอันเย็นชื้นนี้อาการของระพินไม่สู้จะดีนักรู้สึกตะครั่นตะครอและหนาวสะท้านขึ้นมาเป็นระลอกเมื่อพระจากคริสติน่ากลับมายังที่พักของเขาซึ่งมีบุญคำยึดนอนอยู่ใกล้ๆจอมพรานกินยาสกัดอาการไข้จับสันเรื้อรังของเขาเข้าไปเต็มขนาดแล้วใช้กระสอบป่านคลุมหน้าอกไว้จากนั้นก็นอนสงบสติอารมณ์หวนคิดไปถึงวันคืนเก่าๆที่เคยบุกป่าร่วมอยู่กับแม่ดอกฟ้าดารินอันเป็นยอดบูชาซึ่งมีทั้งความทุกข์ยากแสนสาหัสและความสุขสดชื่นอ่อนหวานคล้าวคละกันชนิดที่จะลืมซะมิได้ตลอดทั้งชีวิตนี้ใบหน้าของราชสกุลสาวตลอดจนทุกอิริยาบถทุกคำพูดเป็นภาพซ้อนอยู่ในห้วงรำพึงแลเห็นเด่นชัดการพบปะสนทนากับคริสติน่าเมื่อหัวค่ำโดยพาดพิงไปถึงสุภาพสตรีที่หัวใจของเขาห่วงพะวงระลึกถึงอยู่ทุกขณะจิตยิ่งทำให้ปวดร้าวระทมหนักครั้นยิ่งมีอาการหนาวสั่นเหมือนไข้จะก่อตัวกำเริบขึ้นเขาก็ยิ่งทรมานด้วยความคิดถึงเหลือที่จะพรรณนาได้ในยามเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายเรื้อรังประจำตัวเช่นที่มันทำท่าจะกำเริบเหมือนเช่นนี้แหละเคยเป็นยามที่เขาได้รับความซาบซึ้งประทับใจอย่างที่สุดจากเธอผู้นั้นแล้วก็บัดนี้เล่าเธออยู่ณที่ใดกำลังทำอะไรอยู่จะเฉลียวคิดรู้สักน้อยหรือไม่ว่ารพินไพรวันจากไกลมาเสียแล้วอย่างทำนายอนาคตไม่ถูกและอาจไม่มีหวังที่จะได้กลับไปพบปะเห็นหน้ากันอีกแล้วและถ้าเธอผู้นั้นรู้หัวใจของเธอจะแตกยับออกสักกี่เสียงสำหรับเขานั้นไม่ต้องพูดถึงความหวังทั้งหลายสิ้นสลายพังไปหมดแล้วคงมีชีวิตอดทนอยู่ต่อไปเพื่อภารกิจจำเป็นในหน้าที่อันเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นก่อนล้มตัวลงนอนคืนนี้เขาสั่งบุญคำไว้แล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอาการอย่างไรขึ้นกับตัวเขาห้ามไม่ให้บุญคำหรือลูกน้องคนใดไปรบกวนปลุกบอกหมอเบลหรือนายจ้างทุกคนนี่บุญคำฉันซัดยาหนักเข้าไปแล้วกูไม่เป็นไรหรอกถ้ามันจะสั่นพับๆๆขึ้นมาตอนไหนก็ดูเฉยๆแล้วกัน
อย่างมากก็ไม่เกินชั่วโมงคงหายไปเองเขาสั่งไว้อย่างนั้นจำได้ว่าบุญคำจ้องดูเขาด้วยสายตาห่วงกังวลเอื้อมือมาจับฝ่ามืออันเย็นเฉียบแล้วถอนใจเฮือกบ่นเบาๆนายนี่ถ้านายหญิงอยู่ด้วยแล้วก็บุญคำไม่ห่วงเลยพับพาดิบุญคำสงสารนายหญิงนายจริงๆอยากจะล่อไอ้ฝรั่งทั้งหมดนี่ไปตกเหวตายซะหมดเราจะได้กลับกันสักทีนี่ถ้านายหญิงรู้ความจริงก็คงอกแตกตายทีเดียวเชียวพรานใหญ่นอนซึมตารีโรยลงดูแลฟืนไฟไว้ดีนะกำชับเกิดเสยจันไว้ด้วยว่าอย่าประมาทในคืนนี้ขอฝากความปลอดภัยทั้งหมดไว้ให้กับบุญคำด้วยนายนายนอนให้หลับเถอะไม่ต้องห่วงเป็นหน้าที่ของบุญคำกับไอ้พวกนี้เองแกบอกแล้วเอาผ้าผวยเก่าๆดำเป็นสีขี้เป็ดของแกเองมาคลุมไว้ให้ที่ส่วนเท้าของเขาจะหลับหรือยังตื่นอยู่เขาเองก็ไม่อาจทราบได้แต่ใบหน้าอันหวานคมและแววตาอ่อนซึ้งของดารินวราฤทธิ์มาลอยวนอยู่ตรงหน้าตลอดเวลาคลับคล้ายคลับคลาว่าจะเห็นใบหน้านั้นกำลังมีหยาดน้ำตาไหลรินมองจับมาที่เขาอย่างหวงหาอาดูลที่สุดระพินพยายามจะเอ่ยเรียกนามแต่ไม่มีเสียงใดผ่านลำคอออกมาได้อยากจะเอื้อมมือออกไปไขว่คว้ารวบร่างนั้นมากอดประทับไว้กับอกแต่หมดเรี่ยวแรงที่จะกระดิกกระเดียสภาพเหมือนถูกผีอำริมฝีปากของภาพนั้นพะเยอดังจะเอ่ยพูดคำใดแก่เขาแต่ไม่ได้ยินเสียงครั้นแล้วใบหน้าของหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์ก็ค่อยๆเลื่อนห่างออกไปทีละน้อยพร่ามัวออกไปทุกขณะในความรู้สึกหรือจะในความฝันก็ตามเขาตะโกนเรียกสุดเสียงคุณหญิงอย่าเพิ่งไปอยู่กับผมก่อนใจว่าได้ตะโกนเสียงหลงออกไปเช่นนั้นและตะเกียกตะกายพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกายประดุจถูกทับไว้ด้วยภูเขาจากใบหน้าที่เลื่อนลอยจางไปนั้นมีหน้าอีกหน้าหนึ่งซ้อนเข้ามาแทนที่ครั้งแรกมันเป็นเหมือนภาพพร่าก่อนเหมือนภาพที่สเก็ตหยาบๆต่อมาก็ค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นเป็นลำดับแล้วในที่สุดก็แจ่มใสจนสังเกตเห็นได้ถึงเงาของสันจมูกในตาคมลึกและริมฝีปากที่แย้มสว่างจนเห็นฟันขาวทั้งสองแถวตัดกับผิวสีหน้าประดุจสีทองแดงกระพินจ้องตะลึงดวงหน้าที่ปรากฏขึ้นแทนที่ก็ยังมองประสานเขาอยู่เช่นนั้นพร้อมกับอาการยิงฟันขาวเขาเห็นชัดเป็นภาพละเอียดถึงขนาดประกายของแววตาผ้าโพกศีรษะเป็นแถบสีแดงและเสื้อชุดพรานกระเหรี่ยงมือหนึ่งถือไรเฟิลวินเชสเตอร์โบราณแบบคานเหวี่ยงขนาดจุด44ขีด40แล้วเสียงกังวาน

0: นี่แง่ทรายช่วยประคองฉันลุกขึ้นมาทีเถอะจะลุกขึ้นมาทำไมอ่ะผู้กองก็เตะแกน่ะสิใบหน้าสีทองแดงราวกับภาพปั้นด้วยสำริดของเทพบุตรดวงนั้นหัวเราะแผ่วเบาอย่างขันขันกึ่งยั่วนี่คือนิสัยเสียเก่าๆของผู้กองอะเอะอะก็จะเตะแง่ทรายซะเรื่อยเชียวเออสันดานแกมันก็ยั่วยวนโทรสายฉันมาตลอดการเหมือนกันแหละดูเหอะแม้แกจะโผล่เข้ามาในจิตใต้สำนึกของฉันเองแกมันก็เป็นแต่เพียงไอ้ตัวภาพหลอนเท่านั้นไปสิพ้นไปฉันไม่ต้องการจะเห็นหน้าแกในขณะนี้หรอกมันไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้แม้แต่สักนิดช่วยได้สิผู้กองอย่างน้อยผมก็มาเตือนผู้กองยังไงไอ้บ้าแกจะมาเตือนอะไรฉันก็มาเตือนให้ระวังถึงเงาภัยที่มันจะคืบคลานเข้ามาหาคณะของผู้กองภายในคืนนี้สิแล้วตัวผู้กองเองพามานอนไปแงบไปแงบอยู่อย่างเงี้ยจะปกป้องคุ้มครองก็ได้ยังไงเงาภัยเหรอมันเป็นอะไรแล้วมันจะมาในลักษณะไหนล่ะประเดี๋ยวก็รู้แล้วก็ระวังจะแก้ไขไม่ทันล่ะตลอดเวลาที่ผ่านมานะผู้กองเป็นหลักประกันเป็นเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ร่วมคณะทุกคนแต่ถ้าผู้กองมานอนทุพพลภาพอยู่แบบนี้แม้แต่ชั่วขณะก็ตามภัยมันจะฉวยโอกาสเข้ามาในตอนนี้แหละถึงมันจะทำอะไรผู้กองไม่ได้แต่บุคคลที่อยู่ภายใต้รับผิดชอบของผู้กองล่ะระวังระวังจะเสียชื่อจอมพรานผู้ยิ่งใหญ่ล่ะร่างที่คุกเข่าอยู่ข้างๆเขาค่อยๆลุกขึ้นยืนสูงตระหง่านเป็นรูปโฉมงามเยี่ยงบุรุษเพศอันหาที่ติไม่ได้รูปร่างหน้าตาอย่างนั้นกระแสเสียงพูดและสำนวนอย่างนั้นจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเจ้าอดีตร้อยโทกองโจรกะเหรี่ยงคู่ปรับเดิมของเขาแง่ทราย
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อ QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราช

ผิดแผกไปผู้กองทุกคนหลับหมดแม้กระทั่งลุงคำไฟก็กำลังจะมอดคืนนี้ที่นี่มันเป็นบรรยากาศที่ไม่เหมาะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้กองเจ็บป่วยสักคนเดียวอย่ามัวแต่เกรงใจพวกนายจ้างหรือกลัวว่าฝรั่งพวกนั้นจะเห็นถึงความอ่อนแอของผู้กองเลยให้ใครไปเรียกเขามาช่วยเถอะพรานใหญ่ระพินไพรวันจะมีสภาพไม่ผิดอะไรกับลูกนกตัวหนึ่งเท่านั้นในภาวะที่โรคเก่ามันเล่นงานอยู่ในขณะนี้ช่วยตัวเองยังไม่ได้และจะไปช่วยใครล่ะผู้กองไปให้พ้นไอ้ตัวยุ่งฉันรับรองว่าฉันคิดถึงแกอย่างที่สุดแต่ไม่ได้ต้องการให้แกโผล่เข้ามาหลอกหลอนฉันเล่นในสภาพที่ฉันเจ็บป่วยอย่างนี้มันทำให้ฉันต้องคิดถึงแกหนักขึ้นไปอีกภาพนั้นหย่อนกายลงนั่งริมเขาอีกครั้งยิ้มละไมคิดถึงในด้านไหนล่ะผู้กองคิดว่าฟ้าให้ระพินมาเกิดแล้วฉันไหนถึงให้แง่ทรายมาเกิดอีกงั้นใช่ไหมโธ่ไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนไปซะเดี๋ยวนี้นะไม่พ่อจะแช่งให้เองไม่มีความสุขตลอดไปแม้ว่าเองจะหนีข้าไปเสวยสุขอยู่ในดินแดนของเองแล้วผู้กองก็พ่อแม่จะสั่งสอนผมนี่ไงในเมื่อท่านตายจากผมไปตั้งกับผมยังเล็กๆผู้กองก็รู้เออถ้างั้นหลวงปู่พระธุดงค์ที่เลี้ยงเองมาท่านก็ไม่สอนเองว่ะบุรุษโฉมงามผู้นั้นยักไหลเอาทำไมจะไม่สอนผมเล่าท่านสั่งสอนอบรมสารพัดวิทยาการให้กับผมครบถ้วนหมดทุกอย่างนั่นแหละไม่อย่างนั้นผมจะย้อนกลับไปกู้ประชาชนกู้ราชบัลลังก์คืนได้ยังไงท่านสอนแม้กระทั่งว่าวิธีที่จะทำให้ผู้กองเต้นเป็นงิ้วควรทำยังไงนี่ๆๆไอ้ผีถามจริงเหอะแกเป็นอะไรกันแน่ผีป่าจำแรงร่างมาในคราบของแง่ทรายใช่ไหมหรือว่าฉันปั้นแกขึ้นมาเองในมโนรมอันฟุ้งซ่านของฉันยามที่ผู้กองฟุ้งซ่านขนาดหนักอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ผู้กองไม่เคยคิดถึงใครหรอกนอกจากนายหญิงแต่เมื่อนายหญิงไม่สามารถจะปรากฏเป็นภาพที่ชัดเจนหรือให้การช่วยเหลือใดๆแก่ผู้กองได้มันก็ควรเป็นหน้าที่ของผมที่จะแทรกเข้ามาก่อนไม่ใช่เหรอครับฉันไม่เชื่อไม่เชื่อว่าร่างที่ฉันเห็นอยู่ในขณะนี้คือแง่ทรายขอโทษทีครับตาของผู้กองหลับถึงยังไงก็ไม่มีทางจะลืมขึ้นมาเห็นผมได้หรอกนั่นแหละถึงแม้ในภาพความคิดฉันก็ไม่เชื่ออยู่ดีว่าแกคือแง่ทรายนอกจากผีป่ามันสวมอยู่ผู้กองก็ปราดเปรื่องในไสยเวทอาคมอยู่ไม่ใช่เหรอแม้จะเก็บซ่อนไว้ไม่ให้ใครรู้ก็ตามเอาสิลองตั้งจิตภาวนาสวดขับไล่ดูถ้าเป็นพูดหรือวิญญาณตลอดจนโอปาติกะชั้นต่ำทั้งหลายมันก็คงไม่สามารถอยู่หลอกหลอนดวงจิตของผู้กองต่อไปได้หรอกมันคงจะต้องเพ่นปาราบไปแต่ผมรับรองว่าไม่มีวันเพ่นยกเว้นแต่ว่าผมจะไปเองแต่ผมก็คงอยู่ไม่นานนักหรอกสมัยก่อนนี้ก็คอยเคียงข้างเป็นบ่าวรับใช้ใกล้ชิดอยู่ทุกขณะสุดแต่จะจิกหัวใช้ยังไงมาสมัยนี้ก็อยากจะลองปล่อยให้ผู้กองเผชิญหน้ากับสารพัดปัญหาตามลำพังคนเดียวซะมั่งไม่มีแง่ทรายไม่มีนายหญิงดารินผู้กองจะรู้สึกละระพินพยายามรวบรวมสติสัมปชัญญะและกำลังใจเพื่อจะภาวนาอาคมบทสวดขับไล่วิญญาณร้ายแต่เขาก็เลอะเลือนไม่อาจท่องได้หมดในยามนี้มันให้ติดขัดหลงลืมไปหมดร่างที่ปรากฏขึ้นอย่างลี้ลับนั้นยิงฟันยิ้มเหลวใช่ไหม
จำไม่ได้

ใกล้ขึ้นตั้ง102องศาแบบนี้นะจะเอาสติสตังที่ไหนมาสวดมนต์เขานิ่งไม่คิดที่จะตอบโต้อะไรอีกทั้งสิ้นพยายามขจัดภาพนั้นให้สลายไปจากมโนภาพแต่มันก็ยังเด่นชัดแจ่มใสเหมือนเดิมดูเหมือนว่าห่างกันแค่เอื้อมเท่านั้นแล้วสำเนียงต่ำลึกในแววสรรพย่อก็แววมาอีกร้องเพลงให้ฟังเอามาเผื่อจะเพลินๆสบายใจสั่งค่ายได้บ้างเขานิ่งหายแกเป็นผีตัวที่ทะลึ่งที่สุดอ้าวแล้วกันสิผู้กองคนยังไม่ตายเลยดันเรียกเป็นผีซะแล้วแง่ทรายใช่แกแน่แล้วหรือไม่ฉะนั้นฉันก็กำลังคลุ้มคลั่งเสียสติเพราะกำลังจะตายผมจะปลุกลุงคำให้นะถ้าไม่ต้องการเรียกหมอผมแดงคนนั้นมาช่วยผู้กองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองโดยกินยาเพิ่มนั่นแหละกล่าวจบร่างนั้นลุกขึ้นอีกครั้งแล้วเคลื่อนห่างออกไปเดี๋ยวแง่ทรายกลับมาก่อนอย่าเพิ่งไปฉันต้องการคุยกับแกฉันถึงคิดถึงแกอย่างที่สุดนี่แกมาหาฉันได้ยังไงใครคนหนึ่งขยับปลุกเขาโดยแรงพร้อมกับเสียงเรียกทีๆอย่างร้อนรนกระพินสัมผัสได้กับความหนาวสะท้านเยือกเปิดเปลือกตาอันหนักอึ้งขึ้นก็มองเห็นบุญคำกระจันนั่งเรียกเขาอยู่บุญคำเป็นคนเขย่าแขนนายนายเป็นอะไรไปตายละตัวร้อนจี๋ยังกับไฟทำยังไงกันดีวะไอ้จันช่วยกูคิดทีเสียงตาเท่าสมุนมือขวาของเขาละล่ำละลักไปปลุกเรียกหมอเบนกันเถอะพี่คำนายกำลังจับสันเพ้อใหญ่แล้วเรียกเสียงตะโกนเรียกไอ้แง่ทรายลั่นไปหมดนั่นสิข้าตกใจตื่นขึ้นมาก็ได้ยินนายตะโกนเรียกไอ้แง่ทรายนั่นแหละรับพินได้ยินเสียงพูดเร็วปรือของบุญคำและจันอย่างถนัดเขาเอื้อมมืออันสั่นเทาไปคว้าแขนใครไว้ได้คนหนึ่งถามเสียงแหบๆแง่ทรายแง่ทรายอยู่ไหนบุญคำฮะนายว่าไงนะทั้งสองร้องเสียงหลงแง่สายมันเดินไปไหนแล้วมันบอกว่ามันจะไปปลุกบุญคำบุญคำกับจันมองหน้ากันตาเหลือกอุทานออกมาโถนายเพ้อใหญ่แล้วแง่สายที่ไหนกันล่ะนายแง่สายมันก็อยู่มรกตนครเป็นสมเด็จพระเจ้าจักราธิราชไปแล้วนะสิจันไก่บุญคำตกใจตื่นขึ้นมาก็เพราะได้ยินเสียงนายร้องตัวสั่นปับๆไข้ขึ้นสูงอยู่นี่แหละระพินกำมือทั้งสองแนบไว้กับอกสั่นเทิมไปทั้งกายพยายามพูดให้ตกนรกไม่หยกหยกนี่เองฉันยังพูดคุยอยู่กับมันเลยฉันหมายถึงไอ้แง่ทรายนั่นแหละมันแต่งชุดเดิมกับที่เราเห็นมันไปสมัครงานวันแรกเข้ามานั่งคุยกับฉันอยู่พักใหญ่ทีเดียวแล้วมันก็บอกว่ามันจะไปปลุกบุญคำฉันไม่ได้เพ้อหรือว่าฝันนะฉันรู้ว่าฉันไม่สบายมากแต่ก็ยังมีสติพอชิบหายแล้วพี่คำลุงถ้าเห็นไอ้แง่สายมานั่งอยู่ข้างๆอาการของนายก็คงหนักเต็มทีละพี่คำก็รีบไปตามหมอเบลเถอะฉันจะนั่งเฝ้านายเองบุญคำผวาจะตะกายลุกขึ้นแต่ระพินฉวยแขนไว้สั่นศีรษะพูดทั้งที่คางสั่นกระทบกันแต่เด็ดเดี่ยวในน้ำเสียงไม่ต้องบอกแล้วไงว่าอย่าไปกวนเขาฉันไม่ต้องการให้เขาเห็นฉันในสภาพนี้หยิบยาในหลอดสีขาวจากย่ามหลังให้ทีเร็วเข้าสมุนมือขวาพะว้าพะวังตัดสินใจยังไงไม่ถูกแต่เมื่อถูกเจ้านายตะหวาดซ้ำมาอีกครั้งจึงลนลานไปเปิดย่ามหลังค้นหาหลอดบรรจุยา

0: ซึ่งแกรู้จักจำได้แม่นยำดีอยู่แล้วมาเปิดฝาออกในขณะที่จันเพนเข้าไปฉวยกระติกน้ำเปิดฝาออกช่วยประคองต้นคอขึ้น
1: กี่เม็ดนาย
0: 3-4 เม็ดอะไรก็ส่งมาเถอะเดี๋ยวฉันก็คอยยังช่วยเองแหละไม่ต้องวุ่นวายนักหรอกบุญคำรีบส่งยาให้เขาระพินยัดใส่ปากด้วยมือสั่นเทาจันค่อยๆกรอกน้ำให้ที่ริมฝีปากพรานใหญ่กลืนยาเสร็จก็หลับตาลงตามเดิมนอนตะแคงคู้กอดอกไว้ลูกศิษย์ก้นกุดของเขาทั้งสองประสานงานกันอย่างคล่องแคล่วว่องไวเพราะเคยชินรู้อาการกันดีอยู่แล้วจันไปหาทั้งกระสอบป่านและผ้าห่มเท่าที่จะหยิบฉวยมาได้จากพวกลูกหาบนำมาคลุมทับให้ส่วนบุญคำนั่นโดดเข้าไปโหมไฟที่ร้านย่างเนื้ออันกำลังมอดแดงจัดการอยู่พักเดียวก็ลุกเป็นเปลวฮือขึ้นจากนั้นก็แยกกองไฟมาก่อไว้บริเวณใกล้เคียงกับที่ระพินนอนเพื่อให้ไออุ่นสาดเข้าไปถึงช่วยกันง่วนอยู่เพียงสองคนโดยไม่ทำเสียงใดให้เออะกระตุกกระตากขึ้นทั้งสองเข้าใจความประสงค์

ความหนาวเยือกเย็นจับขั้วหัวใจและสองหูที่ลั่นอื้อไปหมดความรู้สึกของระพินขาดขาดหายหายเขาสำเนียกเสียงบุญคำกระจันซึ่งคงจะอยู่ใกล้ๆตัวพูดอะไรกันพึมพำฟังไม่ได้สักประเดี๋ยวมีมือมาจับที่ขาประเดี๋ยวจับคลำตามซอกคอและหน้าผากพร้อมทั้งมีผ้าห่มทับซ้อนกันลงมาเรื่อยๆจนหนักอึ้งไปหมดต่อมาก็รู้สึกคล้ายจะได้ยินเสียงจันร้องสั่งความกระเกิดหรือเสยคนใดคนหนึ่งเร่งให้ไปเติมเชื้อฟืนที่กองไฟซึ่งก่อไว้ด้านหลังกระโจมพักของฝ่ายนายจ้างมีการเคลื่อนไหวบ้างเล็กน้อยภายในบริเวณแคมป์ที่พักครั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบเงียบลงตามเดิมเขาไม่อาจทราบได้ว่าทั้งบุญคำและจันตลอดจนสภาพทั่วไปของบริเวณปางพักยามนี้เป็นอย่างไรรู้สึกแต่เพียงว่าสองหูลั่นอื้อด้วยริยาไม่ได้ยินสำเนียงเสียงใดทั้งสิ้นคล้ายๆกับอยู่คนเดียวในโลกอันเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างและเยือกเย็นที่สุด

เวลาจะผ่านพ้นไปอีกสักเท่าใดไม่ทราบได้จากความมืดสนิทประดุจมีม่านสีดำมาขึงไว้ชนิดที่มองอะไรไม่เห็นเลยภาพแวดล้อมตัวก็ค่อยๆเริ่มใสขึ้นมาอีกราวกับภาพที่เห็นในจอภาพยนตร์มันเป็นฉากของเงาสลัวตะคุ่มรางของบริเวณแคมป์พักนั่นเองกองไฟที่บุญคำก่อไว้ทางด้านขวาใกล้ตัวของเขาลุกสว่างพล่อมแผลมสาแสงรางๆไปในรัศมีจำกัดมันมานั่งอีกแล้วริมกองไฟใกล้ๆตัวเขาแค่เอื้อมนี่เองเจ้าแง่ทรายสำนึกบอกกับตนเองว่าได้พินิจพิจารณาภาพมายานั้นและพยายามขจัดออกไปแต่คุณพระช่วยก็มันทนโทษอยู่นี่ชัดๆบนขอนไม้ใหญ่ที่เตรียมไว้สำหรับเป็นฟืนสำรองข้อศอกวางอยู่บนเข่าและคางวางอยู่บนฝ่ามือในตาขี้เล่นมีประกายยิ้มๆขันๆบุญคำฉันเห็นแกเป็นแง่ทรายอีกแล้วเอ๊ะคืนนี้นี่อากาศถ้ามันจะหนักเอาจริงๆปากเขาไม่ได้พูดแต่ใจรำพึงเช่นนั้นเอ๊ะดูยังไงนี่พวกกองก็แง่ทรายออกชัดๆจะดูให้เป็นลุงคำไปได้ไงแกงั้นสิผมล่ะแง่สายมาลาเรียคงขึ้นสมองฉันซะแล้วฉันคงจะไม่รอดละคืนนี้ถึงได้มองเห็นอะไรเป็นตู่เป็นตะอย่างนี้โถบอกแล้วไงผู้กองคนอย่างผู้กองนะไม่ตายง่ายนักหรอกเห็นจะยักแย่ยักยันอยู่ในป่าไปอีกนานจะคืนนี้อาการหนักหน่อยนะอยากผิดสัจจะทอดทิ้งนายหญิงมานี่แกก็น่าจะรู้ดีนี่แง่ทรายถ้าแกเป็นอนุสติของฉันเองว่าฉันไม่ได้มีเจตนาจะผลาจากนายหญิงมาเลยมันถึงคราวเคราะห์กรรมที่จะต้องพลัดพรากจริงๆใช่ผมรู้ชีวิตสัตว์โลกมันก็ต้องเป็นไปตามกรรมลิขิตไม่มีใครสามารถกำหนดโชคชะตาของตัวเองได้หรอกตอนนี้เป็นยังไงมั่งล่ะหนาวเปรียวว้าเวคิดถึงเศร้าหมองหรือระทมทุกข์

แต่ก็ยังเป็นแง่ทรายคนเดิมอยู่นั่นแหละนะแนบแนมเลี้ยวรถประชดประชันแฝงเล่แล้วก็ลึกลับครับแต่แน่นอนที่สุดก็คือผมจะไม่มีวันทอดทิ้งผู้กองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ผู้กองไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้อย่างเช่นขณะนี้ครับบุรุษโฉมงามในชุดพรานกระเหรี่ยงพเนจรเอื้อมือไปจับฟืนในกองไฟเมื่อมันกินลามพ้นกองออกมาเออแล้วแกมาช่วยอะไรฉันได้มั่งล่ะอ้าวอย่างน้อยผมก็ช่วยไปปลุกบุญคำกันนะจันให้ช่วยกันเอายามาให้ผู้กองกินเมื่อตะกี้นี้ยังไงเอาละผู้กองนอนเถอะอย่าพยายามสนใจอะไรกับผมนักเลยนี่ทั้งคำพูดทั้งกิริยาและทั้งลักษณะของแกเท่าที่ฉันเห็นอยู่ในขณะนี้มันเหมือนกับว่าแกมีตัวตนจริงๆและร่วมทางอยู่กับฉันเหมือนสมัยหนึ่งที่เราเคยร่วมกันมาแล้วนะร่างที่กำลังซุนฟืนอยู่ตะแคงใบหน้ามองข้ามไหลมาที่เขาเลิกคิ้วขึ้นนิดหนึ่งครับผมไม่เคยลืมครับแล้วผู้กองก็ไม่ได้ลืมเลือนเลยเหมือนกันนี่ถ้าฉันลืมตาขึ้นภาพของแกก็คงจะอันตรธานไปใช่ไหมแง่ใส่อย่าเลยครับผู้กองอย่าพยายามลืมตาเลยครับเปลือกตาของผู้กองขนาดนี้นะมันหนักที่สุดเปิดมันขึ้นมาไม่ได้หรอกแล้วก็อย่ามาพูดคุยซักถามอะไรผมให้เหนื่อยใจเลยควรสงบจิตพักผ่อนเถอะแล้วแกล่ะผมก็จะนั่งเฝ้าผู้กองตรงนี้แหละผมเฝ้าเฉพาะผู้กองเท่านั้นนะสำหรับคนอื่นผมไม่มีหน้าที่บุญคำจันแล้วก็คนอื่นๆนะตอนนี้ก็ทำอะไรอยู่ที่ไหนกันบ้างอ่ะเนี่ยทุกคนหลับกันหมดแล้วครับเหลือแต่ผู้กองคนเดียวเท่านั้นแหละที่ดวงจิตยังตื่นอยู่ด้วยความฟุ้งซ่านแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ทั้งสิ้นแม้แต่จะขยับตัวฮ่าทุเรศซะจริงๆนะรพินไพรวันจอมมัคคุเทศผู้ยิ่งใหญ่จุดอ่อนของผู้กองมันก็อยู่ที่โรคประจำตัวที่ไม่รู้จักจะรักษาหายขาดนี่แหละที่ทนายหญิงรู้ความจริงว่าขนาดนี้ผู้กองมานอนซมจับไข้อยู่กลางป่าแบบนี้ผมว่าเธอคงจะแทบช็อกนะนายหญิงอาจจะระลึกถึงฉันเพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละแง่ทรายแล้วเมื่อฉันหายสาบสูญไปในป่านานเข้าเธอก็คงจะค่อยๆลืมเลือนไปเองและฉันก็ต้องการให้เป็นเช่นนั้นด้วยเพราะฉันไม่คิดว่าจะมีโอกาสกลับไปอีกแล้วแง่ทรายเบือนกายช้าๆหันกลับมาเผชิญหน้าเขาผู้กองหมิ่นน้ำใจนายหญิงของแง่ทรายถึงเพียงนี้เชียวเหรอครับใครควรดูให้ดีที่ในชีวิตของผู้กองอ่ะเคยมีผู้หญิงคนไหนที่เคยพิสูจน์ถึงความรักที่มีต่อผู้กองอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงชนิดสุดใจขาดดิ้นอย่างนายหญิงดารินทร์วราฤทธิ์มาก่อนบ้างไหมเอาสักเสี้ยวกระพริกเดียวก็พอระพินอึ้งงันซึมเศร้าร้าวรานหนักลงไปอีกผู้กองครับผู้กองคิดด้วยความรู้สึกที่ให้ร้ายแก่ตัวเองด้วยความสำนึกที่ว่าตนต่ำต้อยอับด้อยวาสนาแต่ผู้กองก็เคยเห็นน้ำใจของสุภาพสตรีผู้นั้นมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วว่าเธอมีจิตวิญญาณที่หนักแน่นเที่ยงตรงกับผู้กองปานใดเธอผู้นั้นมิได้มีเฉพาะดวงจิตพิศวาสที่จะมอบให้แก่ผู้กองเยี่ยงหญิงคนหนึ่งจะพึงมีให้แก่ชายคนหนึ่งเท่านั้นเธอยังรักใคร่ผูกพันอยู่กับผู้กองเยี่ยงมิตรร่วมตายอีกด้วยผมกล้าพูดได้นะครับว่าถ้าแม้เธอจะมองเห็นความตายความพินาศย่อยยับของผู้กองหยุดตรงหน้าและเธออยู่ในฐานะจะเอาตัวเข้าแลกเผชิญรับหน้าไว้เสียเองไ
ธอจะไม่ลังเลใจจนนิดเดียวมีสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ว่ารักแท้นั้นยากหาสุดจะคว้ามาเชยชมแต่มิตรแท้ที่นิยมยิ่งยากหากว่ารักแท้สำหรับผู้เองนะมีดวงแก้วประเสริฐอยู่ในมือคือทั้งรักแท้และมิตรแท้รวมอยู่ในบุคคลคนเดียวเธอผู้นั้นคือหม่อมราชวงศ์หญิงดารินทร์วราริศแต่แล้วชั้นไหนล่ะครับชั้นไหนถึงไปคิดดูแคลนน้ำใจของเธอผู้นั้นได้เสียงกังวานทุ้มแววแช่มช้าเป็นจังหวะเข้ามาสู่จิตประสาทของระพินชัดเจนหมดทุกถ้อยกระทงความไอ้น้องชายแง่ทรายฉันต้องขอโทษคุณหญิงดาราต้องขอโทษคุณหญิงดารินไว้ต่อหน้าแกณที่นี้ด้วยฉันก็ตระหนักอยู่แก่ใจดีว่าทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตถ้ามีฉันจะไม่มีวันได้รับความรักความปรารถนาดีและความจริงใจจากผู้หญิงคนไหนได้เทียบเท่าสุภาพสตรีคนนั้นอีกแล้วใช่มันเป็นความจริงของแกทุกอย่างฉันอยากเดินทางกลับเหลือเกินใบหน้าคมสันหมดจดงามดุจภาพปั้นวิจิตรดวงนั้นก้มลงมาใกล้เขาผู้กองครับโดยเกียรติยศศักดิ์ศรีของจอมมัคคุเทศนามว่ารพินไพรวันผู้กองไม่อยู่ในฐานะที่จะกลับหลังหันได้หรอกและผมก็รู้ด้วยว่าผู้กองไม่ยอมกลับแม้จะรู้ว่าความตายรออยู่เบื้องหน้าแง่ทรายคืนนี้มันเป็นคืนที่แสนเศร้าและทุกข์ทรมานสำหรับฉันจริงๆนะผู้กองครับผู้กองกำลังไม่สบายใจจิตใจก็เลยพลอยอ่อนไหวไปด้วยแต่เมื่ออาการไม่สบายส่างลงผู้กองก็จะมีจิตใจที่เข้มแข็งเหมือนเดิมแล้วครับแง่ทรายครับผมฉันดีใจนะดีใจจริงๆที่ได้พบเห็นแกในภาวะเช่นนี้แม้จะเป็นการเห็นในมโนภาพของฉันคนเดียวก็ตามฉันไม่คิดว่าจะได้พบเห็นแกในภาพชัดเจนอย่างนี้อีกแล้วนับตั้งแต่เราแยกจากกันครั้งนั้นดูเถอะนี่ฉันสาบานนะสาบานว่าฉันเห็นเป็นภาพละเอียดอ่อนขนาดมองเห็นเส้นขนตาของแกทีเดียวนะลักษณะของแกคงเดิมหมดทุกอย่างไม่มีอะไรแปลกปลอมไปแม้แต่นิดเดียวแม้กระทั่งไอ้ปืนสับปะรังเคของแกกระบอกนั้นแง่ทรายเบิกตานิดนึงอย่างล้อๆเอื้อมมือไปคว้าวินเชสเตอร์คานเวียงจุด44ขีด40ขึ้นมาและสลัดคานเวียงออกช้าๆทีละครั้งกระสุนโบราณดูเก่าคร่ำคร่ากระเด็นออกมาจากช่องคายทีละนัดร่วงลงกับพื้นเจ้าอดีตร้อยโทกองโจรกระเรียงกวาดเก็บขึ้นมาในอุ้งมือแล้วแบมือให้เขาดูครับปืนมันก็เก่าแล้วกระสุนก็ยิ่งเก่าเข้าไปใหญ่สนิมจับปลอกเขียวอื้อเลยผมยังไม่ได้บอกผู้กองในครั้งนั้นเลยว่าผมไปได้ปืนกระบอกนี้มาจากไหนเออจริงสิฉันก็ยังไม่ได้ถามแกเหมือนกันเพราะไม่ได้สนใจอะไรผมเอางาช้างคู่

0: ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนไม่หินเส้น
3: ชมรมวรรณศิลป
4: ์น่าสนใจนะเร็วๆเข้าชมพูแต่ช้าๆเดี๋ยวก็อดเข้าชมรมนี้พอดี
5: โอ้ยงึมชนคนอื่นแล้วยังไม่ขอโทษอีกจะบ้าไปแล้วนะนี่เธอสองคนน่ะคนเขาต่อแถวกันอยู่
4: เห็นนะแต่ว่าเรารีบนี่นะ
6: อ้าวๆยังไม่ทันไรเลยไม่กินเส้นกันซะแล้วนะ
7: เส้นหมี่เส้นใหญ่ก็ไม่สนแล้วค่ะ
6: แหมชะเอมไม่กินเส้นความหมายของพี่ก็คือไม่ถูกกันตะหากเล่าดูสิเพิ่งจะเจอหน้ากันไม่กี่วันก็ไม่ถูกกันซะแล้ว
7: พี่เต้ยคะแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเส้นคะ
5: นั่นน่ะสิคะ
6: คําว่าเส้นหมายถึงเส้นเอ็นหรือเส้นประสาทในร่างกายของเรานั่นแหละจ้ะเรายังใช้พูดในสำนวนถูกเส้นหมายความว่าเข้ากันได้หรือชอบพอกันดีตอนนี้ทุกคนดูจะถูกเส้นกันแล้วนะเนี่ย
7: ขอโทษกันแล้วกันนะจ๊ะ
5: ก็ได้ยังไงซะก็คนชมรมเดียวกันเนอะ

น้อมส่งพ่อคืนฟ้าสู่สวรรคาลัยเกิดกี่ชาติพบใดขอเป็นข้ารับใช้ใต้ธุลีพระบาท

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตปลุกพลังนักธุรกิจชายแดนใต้สร้างเครือข่ายเข้มแข็งพร้อมสร้างโอกาสลุยตลาด5ล้านอาเซียนณโรงแรมริเวอร์ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้โดยมีผู้ประกอบการภาคเอกชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้พัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่โอกาสนี้นางขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบต.ได้ร่วมพบปะและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเน้นย้ำว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเติบโตได้อย่างมั่นคงต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็งควบคู่กับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนและส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศสอบต.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของผู้จัดที่มุ่งส่งเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขามาถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้รุ่นที่3มีกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน2ครั้งโดยครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5มิถุนายน2569ณโรงแรมริเวอร์ปัตตานีจังหวัดปัตตานีและครั้งที่2ระหว่างวันที่18ถึง21มิถุนายน2569ณโรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตพร้อมกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจทั้งนี้สอบตมุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นวิธีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ๆเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: เกษตรเพื่อประชา
13: ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมหรือ GFM เป็นการยกระดับมาตรฐานการทำปศุสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมเพื่อลดปัญหาจากการเกิดโรคระบาดและส่งเสริมให้สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัยโดยมีระบบการป้องกันโรคการตรวจสอบย้อนกลับและการเพิ่มผลผลิตรวมกับการจัดการอาหารพันธุ์สัตว์และการรวมกลุ่มเพื่อลดความสูญเสียจากปัญหาโรคระบาดและเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาให้เป็นฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์หรือ GAP สำหรับประโยชน์จากการทำฟาร์ม GFM ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีอาชีพที่มีความมั่นคงยั่งยืนปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีการรับรองฟาร์ม GFM ในสัตว์10ชนิดได้แก่ไก่พื้นเมืองไก่ไข่เป็ดเนื้อเป็ดไข่โคเนื้อโคนมกระบือแพะแกะและสุกรโดยมีหลักในการตรวจประเมินฟาร์มคือพื้นที่เลี้ยงและโครงสร้างการจัดการโรงเรือนยานพาหนะบุคคลรวมถึงการจัดการด้านสุขภาพอาหารและยารักษาโรคการจัดการข้อมูลสุขศาสตร์การรีดนมและเครื่องรีดคุณภาพน้ำนมทั้งนี้หากเกษตรกรต้องการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมสามารถยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ที่ผู้ขอมีสถานที่เลี้ยงสัตว์ตั้งอยู่ได้สนับสนุนโดยกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: าดนี้แล้วเนี่ย
1: จะไม่แค้นได้ยังไงโดนทุกงวดเลย
0: โดนก็รวยอ่ะสิ
1: งั้นโดนกินนะสิ

0: ะดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ย
1: ครับไม่ใช่ปานแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่หรอกโดนเตะ
1: สมควรแล้วล่ะเนี่ยเหรอกินเนื้อก็อยู่เรื่อยเลยเนี่ยเหรอ
0: เอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะ
1: ลองอย่าง
0: น
1: ี้
0: ลอง

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่อาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดาณราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานและเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2562ได้ทรงรับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีองค์ที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนงานสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยอย่างกว้างขวางทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในช่วงเย็นวันนี้เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณอาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสุนัขจรจัดหน่วยงานของรัฐต้องดูแลคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อนายศักดิ์เจ้าของฟาร์มนกกระจอกเทศแห่งหนึ่งซึ่งเดิมมีนกกระจอกเทศจำนวนมากโดยมีพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์หลายตัวออกไข่ทำให้มีรายได้ตามจำนวนที่นกกระจอกเทศออกไข่ได้แต่ในช่วงระหว่างปี2545จนถึงปี2553มีสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณบ่อขยะห่างจากฟาร์มประมาณ600เมตรไล่กัดทำให้แม่พันธุ์นกกระจอกเทศลดลงและออกไข่น้อยลงทำให้ขาดรายได้จากการขายไข่นกกระจอกเทศโดยนายศักดิ์ได้มีหนังสือขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการกับสุนัขจรจัดดังกล่าวแต่ไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดจึงมาฟ้องต่อศาลปกครองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละเลยต่อหน้าที่ขอให้ควบคุมสุนัขจรจัดและให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการขาดรายได้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าสุนัขถือเป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าพ.ศ. 2535ซึ่งควรจะต้องมีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์แต่เมื่อมีการพบเห็นสุนัขในบริเวณบ่อขยะโดยไม่ปรากฏเครื่องหมายประจำตัวสัตว์เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจจับสัตว์ควบคุมนั้นเพื่อกักขังถ้าไม่มีเจ้าของมารับคืนภายใน5วันให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายสัตว์ควบคุมนั้นได้แต่องค์การบริหารส่วนตำบลมิได้ดำเนินการควบคุมสุนัขจรจัดเพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์หรือเพื่อป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อหรือคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและเมื่อการละเลยต่อหน้าที่ทำให้สุนัขจรจัดมารบกวนไล่ต้อนรุมเห่าและรุมกัดจนส่งผลให้นกกระจอกเทศของนายศักดิ์เกิดอาการหวาดผวาเครียดตกใจกลัวและไม่ออกไข่ตามปกติทำให้ในายศักดิ์มีรายได้จากการประกอบอาชีพลดลงเป็นการกระทำละเมิดต่อนายศักดิ์องค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายศักดิ์ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชาวบ้านเฮขนส่งปลดล็อกจดทะเบียนรถพ่วงข้างถูกกฎหมายกรมการขนส่งทางบกเดินหน้าอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนปลดล็อกมาตรการจดทะเบียนรถจักรยานพ่วงข้างรถโชเล่หรือรถพุ่มพวงเครื่องมือทำมาหากินหลักของวิถีชีวิตชุมชนไทยเพื่อนำรถเข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้องปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพจากการลงพื้นที่สำรวจบริเวณตลาดสดยะลาเขตเทศบาลนครยะลาพบกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาจับจ่ายอาหารสดเพื่อนำไปตระเวนขายในชุมชนเป็นจำนวนมากจากการสอบถามพบว่ารถส่วนใหญ่จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลทั่วไปแล้วนำมาดัดแปลงต่อเติมพ่วงข้างเพื่อใช้ทำมาหากินส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อทราบข่าวว่าภาครัฐเปิดโอกาสให้จดทะเบียนรถพ่วงข้างได้อย่างถูกกฎหมายต่างแสดงความดีใจและขอขอบคุณรัฐบาลที่เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนฐานรากสำหรับเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ประสงค์จะจดทะเบียนให้ถูกต้องสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพและดำเนินการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดสำคัญประเภทการจดทะเบียนจดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์อัตราภาษีประจำปี150 บาทข้อกำหนดด้านเทคนิคและความปลอดภัยต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถเท่านั้นโครงสร้างส่วนพ่วงต้องมีความมั่นคงแข็งแรงมีอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนเช่นจุดยึดพ่วงที่แน่นหนาระบบเบรกที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเข้าตรวจสภาพและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044 353 45

0: 3835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
6: สารคดีเกษตรชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้ตอนโรคแอนแทรกโนสในกาแฟโรคแอนแทรกโนสสามารถพบได้ในระยะที่ต้นกาแฟเริ่มติดผลจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตอาการที่ใบพบได้ทั้งใบอ่อนและใบแก่ลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลเนื้อเยื่อกลางแผลตายถ้ารุนแรงแผลขยายขนาดเป็นแผลใหญ่ทำให้ใบแห้งไหม้ทั้งใบอาการที่กิ่งจะพบบนกิ่งเขียวไหม้ทำให้ใบเหลืองและร่วงกิ่งเหี่ยวและแห้งทั้งกิ่งอาการที่ผลพบได้ทั้งผลอ่อนและผลแก่เริ่มแรกผลจะมีจุดสีน้ำตาลเข้มหากรุนแรงจุดขยายรวมกันเป็นแผลรูปร่างไม่แน่นอนเนื้อเยื่อแผลยุบตัวกรณีพบที่ผลอ่อนจะทำให้ผลไม่พัฒนาเป็นเมล็ดและเปลี่ยนเป็นสีดำหากพบในผลแก่จะทำให้ผลสุกแก่เร็วขึ้นพบมากในสภาพอากาศเย็นลงมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับต้นกาแฟในระยะติดผลเกษตรกรควรหมั่นสำรวจและป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากมอดเจาะผลกาแฟจะทำให้ผลเกิดบาดแผลที่เป็นช่องทางให้เชื้อราเข้าทำลายผลได้มากขึ้นจากนั้นเกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงปลูกและเก็บผลตัดแต่งกิ่งใบดอกและส่วนที่เป็นโรคที่ร่วงอยู่ใต้ต้นนำไปทำลายนอกแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมออีกทั้งควรรักษาระดับร่มเงาให้เหมาะสมเพื่อรักษาระดับความชื้นและช่วยป้องกันการเกิดโรคกรณีพบโรคเริ่มระบาดที่บริเวณใบกิ่งดอกและผลอ่อนให้เกษตรกรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเบโนมิล 50% WP อัตรา20กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารแมนโคเซป 80% WP อัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรและควรหยุดพ่นสารเมื่อ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองประจำปี2569เพื่อเสริมสิริมงคลต่อบ้านเมืองสร้างความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชนและสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการประชาชนร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลต่ออายุบ้านเมืองอายุประชาชนขอพรให้ประสบแต่สิ่งดีๆและสร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาราษฎรทั้งมวลถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยพิธีสืบชะตาเมืองได้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด10จุดบริเวณประตูเมืองทั้ง5ประตูได้แก่ประตูท่าแพประตูเมืองเชียงใหม่ประตูแสนปุงประตูสวนดอกและประตูช้างเผือกนอกจากนี้ยังมีบริเวณทั้ง4แจงเมืองได้แก่แจงกู่เฮืองแจงหัวลินแจงสีภูมิแจงกระตำและสะดือเมืองและที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์กลางเวียงเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของเมืองโดยมีการจุดพลุให้สัญญาณพิธีจากบริเวณกลางเวียงเพื่อส่งสัญญาณให้การประกอบพิธีพร้อมกันทุกจุดบริเวณโดยรอบเมืองเชียงใหม่มีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีทางนี้นครเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยพระยามังรายพร้อมอำมาตย์ถวยราชทั้งหลายซึ่งพระยารามคำแหงมหาราชแห่งนครสุโขทัยและพระยางามเมืองแห่งนครพะเยาผู้เป็นปิยะสหายให้คำปรึกษาซึ่งนครแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1838ถึง1839ขนานนามว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาในอดีตซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมประเพณีและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือนครเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยลักษณะของการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับชัยภูมิและความเชื่อทางโหราศาสตร์คือคัมภีร์มหาทักษาประกอบด้วยบริวารเมืองอายุเมืองเดชเมืองศรีเมืองมูลเมืองอุตสาหะเมืองและกาลกินีเมืองคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคม

0: ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนสลับที่ความหมายเปลี่ยนเมื่อวานได้ยินพี่ก้อยบอกกับพี่เก่งว่าดีใจที่ได้เจอคนใจดีพอขึ้นรถเมย์ก็มีคนลุกให้นั่ง
9: ทุกวันนี้หายากแล้วนะคนใจดีอย่างนี้
10: อะไรใครใจดีใครดีใจ
8: ไม่มีอะไรหรอกพี่ก้อยเขามีคนลุกให้นั่งบนรถเมล์เลยบอกพี่เก่งว่าดีใจที่ได้เจอคนใจดี
9: เออพูดถึงดีใจกับใจดีใครสังเกตอะไรได้บ้าง
10: ฉันรู้ฉันรู้ทั้งสองคำมีคำว่าดีและใจแต่สลับที่กัน
8: ใจดีก็แปลว่ามีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณาไม่โกรธง่ายอย่างเช่นพี่เก่งกับพี่ก้อยใจดีซื้อของมาให้เรากินบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่ของพี่เก่งพี่ก้อยก็ใจดีชอบไปทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการส่วนดีใจแปลว่ายินดีชอบใจพอใจเช่นพี่เก่งดีใจที่สอบได้ที่หนึ่ง
9: คำว่าใจดีหมายถึงมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณาไม่โกรธง่ายส่วนดีใจหมายถึงยินดีชอบใจพอใจ
11: และพบกันใหม่นะคะ
7: รู้รักภาษาไทย
12: นั้นให้จิตของเราตั้งมั่นในความมีเหตุมีผลสมมุติบัญญัติสมมุติภาษาก็จะเป็นเพียงเดี๋ยวเราเข้าใจได้เท่านั้นเองการที่เราจะไปต่อรองไม่ต่อรองกับใครต่อใครนั้นไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าเราเข้าใจในหลักของความสมมุติว่ามีสามีภรรยามีบุตรมีธิดาของเขาของเราบ้านเขาบ้านเราเขตเขาเขตเรานี่คือสมมุติถ้าเราเห็นในความสมมุติอย่างนี้เราก็จะอยู่กันเป็นปกติสุขถ้าเราไม่เลยขอบเขตทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เดือดร้อนนี่คือความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในความเข้าใจที่เป็นกลางสมมุติอะไรเป็นอะไรไม่สมมุติอะไรเป็นอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นต่อพยายามไปหาความมีเหตุมีผลใส่ใจเจ้าของถึงหม้อเพชรพลอยจะมีราคาขนาดไหนมรกตจะมีราคาขนาดไหนต้องโยนให้ไก่มันไม่รู้เรื่องอะไรดอกเท่านั้นมันก็หมดสงสัยในความสมมติที่มีอยู่มนุษย์ความไม่รู้จึงไปยึดเอาธาตุดินธาตุชนิดหนึ่งที่มีความหาได้ยากกว่าธาตุอื่นถ้ามันมีมากเหมือนกับหินลูกรังก็คงไม่มีราคาอะไรในความหมายของความสมมติต้องตีให้ละเอียดอย่างนั้นจิตของเรามันถึงจะอยู่ด้วยความเป็นธรรมถึงมองว่าดีนั่นแหละดีละดีเอาดีไว้ยังไงก็เอาดีไว้เพราะเราสมมติว่าดียังไงก็เอาดีไว้ใครจะเป็นอะไรก็เอาดีไว้ใครจะเป็นไงก็เอาดีไว้เพราะสมมุติไว้ก่อนสมมุติดีไว้ก่อนถ้ามันดีมันไม่มีเรื่องอะไรกันถ้ามันไม่ดีแล้วมันมีเรื่องมีดาวกันเอาดีไว้ก่อนใครจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรก็เอาดีไว้ใครจะอยู่ยังไงไม่อยู่ไงก็เอาดีไว้ใครจะตายจะอยู่ก็เอาดีไว้ยังไงก็เอาดีไว้ถ้าไม่เหลือวิสัยจะออกนอกดีบ้านดีเราก็อยู่ได้รถดีเราก็ขับได้ที่ทำงานดีเราก็อยู่สบายลูกดีสามีดีภรรยาดีงานดีเราก็มีความเป็นอยู่ที่ปกติเพราะฉะนั้นเอาดีไว้ยังไงอย่าหลงดีถ้าหลงดีเราดีแตกถ้าดีแตกแล้วมันขมจัดน่าดูเลยมันกลายเป็นคนที่หาดีไม่ได้ยังไงก็พยายามรักษาดีไว้ใครจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรยังไงก็พยายามเอาดีเยอะไว้ให้ได้ทำดีไว้ให้ได้พูดดีไว้ให้ได้คิดดีไว้ให้ได้ต้องดีก็เด็ดขาดดีกับตัวดีตัวเด็ดตัวขาดมันเดียวกันต้องดีเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดความเป็นกลางถึงจะเกิดขึ้นถ้าดีไม่เด็ดไม่ขาดไม่เดี่ยวจริงๆมันก็ยังว่านมันก็กลายเป็นดีช้ำดีแตกไอ้ดีช้ำดีแตกเนี่ยมันรักษายากต้องระวังให้มากต้องสำรวมให้มากต้องสำเนียกให้มากต้องสำนึกให้มากความมีดีที่ใจก็จะปรากฏได้ที่ความเป็นธรรมเกิดขึ้นถึงบอกความถึงเหตุถึงผลถึงอัตถึงธรรมถึงความจริงนะมันถึงตรงไหน ถึงตรงที่เราตั้งสมมติฐานขึ้นมาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยได้ว่าพิสูจน์ได้ด้วยความเป็นธรรมที่มีอยู่ที่เราสมมุติกันว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ได้คิดไม่ถึงมันเกิดอย่างนี้มันมีอย่างนี้มันได้อย่างนี้มันมีอยู่อย่างนั้นในส่วนธรรมะปฏิบัติเราจะได้มีเหตุผลเพียงพอในความรู้ความเข้าใจบางครั้งบางขณะต้องอาศัยความตั้งเหตุตั้งผลขึ้นมาแล้วก็พิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์จนใจเรานั้นมันนิ่งสงบลงไปเมื่อจิตใจของเรานิ่งสงบสว่างลงไปแล้วความรู้ความเข้าใจมันก็ดีขึ้นถึงบอกว่าไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อต่อรองไม่มีข้อแก่ตัวอย่าไปเสียดายอย่าไปกลัวตายในสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดความเข้าใจถ้าทางยังเสียดายกลัวตายมันก็ไม่มีทางที่จะถึงที่สุดมันก็ทำย่อแย่ๆทำนิดๆในน้อยเล็กๆในน้อยไม่กล้าถ้าเราก็ไม่ได้ต้นที่เป็นเหตุเป็นผลต้นธรรมเขาเรียกว่าต้นธรรมต้นธาตุต้นธาตุเป็นยังไงมีดินมีน้ำมีลมมีไฟมีอากาศมีวิญญาณมีอวกาศต้นธรรมเป็นยังไงต้นธรรมก็มีความจริงที่มีอนิจจังมีทุกขังมีอนัตตาบังคับไม่ได้ขอร้องไม่ได้เป็นสภาพของมันอยู่อย่างนั้นอนิจจังมันก็รู้มันแปรปรวนของมันอยู่เปลี่ยนแปลงของมันอยู่ทุกขังมันก็เพราะว่าเราเก็บมันไว้ถ้าเราไม่เก็บไว้มันจะไม่มีอะไรเหลือมันก็เปิดคูน้ำมันจะไหลนี่หมดเราว่าหินดินผสมทรายมันไหลนี่หมดเพราะมันไม่มีตัวขังอยู่ถ้าเราไม่ขังมันก็ไม่ทุกข์ก็พิจารณาง่ายที่มันทุกข์เพราะเราขังมันไว้เก็บมันไว้เอามาเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ขยายชอบขยายเห็นชัดพอเห็นชัดขึ้นมาแล้วมันทุกข์เพราะมันขังไว้ในใจเจ้าของถ้าเราไม่ขังมันก็มีตื่นพิจารณาไปอย่างนี้นี่เห็นต้นธรรมเห็นอย่างนี้พอเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาความเป็นธรรมเป็นที่แท้จริงลักษณะคุณสมบัติในภาวะที่มีใจครองไม่มีใจครองเป็นอย่างเดียวกันเสร็จแล้วมันก็เห็นความจริงเกิดขึ้นในใจของตัวเองพอไล่ไปไล่มามันก็เห็นต้นธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดมีความรู้เด่นเห็นชัดเป็นสภาพเป็นหนึ่งจริงๆแล้วมีอะไรไม่มีอะไรมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเอาดีไว้ยังไงก็เอาดีไว้ใครจะเป็นไงก็พยายามเอาดีไว้เอาดีให้มันอยู่เอาดีมันเห็นมันเด่นมันชัดขึ้นมามันมีดีมันถึงจะได้ดีมองให้มันเด่นเห็นชัดขึ้นมาจิตของเรามันก็ลงไปถึงความเป็นกลางศีรษะจดปลายเท้าปลายเท้าจดศีรษะการพิจารณาแยกออกไปก็เห็นเป็นส่วนที่ประกอบกันเข้ามาเดียวกับความจริงที่ปรากฏเป็นต้นธาตุต้นธรรมความบริสุทธิ์แท้จึงเป็นในลักษณะรู้ชัดเห็นชัดพอรู้ว่าตัวเองไม่พอใจก็รีบจัดการให้มันเห็นขึ้นมาว่ามันไม่พอใจเพราะอะไร
11: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมจัดเสนอโดยมูลนิธิศาลาพระราชศรัทธาและมูลนิธิถาวรจิตตถาวโรวงศ์มาลัยลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมสัมมาปฏิบัติณศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครโดยพระเทพเจติยาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2549เป็นองค์แสดงธรรมในลำดับต่อไป
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพปาปัสสะอะกัรณังกุศาลสุปสัมปดาสัจจตะปริโยทัปนังเอตังพุทธานัสสาสนันติอิมัสสะธัมมะปริยายยัสสะอัตโธสาทายสมันเตหิสัจจังธัมโมโสตัปโปติณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมีกถาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องปฏิการเฉลิมฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันในสถานที่นี้อันว่าโอวาทานุสาสนีคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะชี้ช่องทางให้พวกเราทั้งหลายพากันเดินทางไปในทางที่ถูกและในทางที่ควรหากเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตของเราไม่รู้จะเอาประโยชน์ตรงไหนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เมื่อแก่แล้วเราก็จะต้องได้รับความทุกข์เขาเรียกว่าแก่เมื่อความแก่เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นและเมื่อเวลาที่ดับชีพทำลายขันก็ไม่มีอะไรที่จะติดตนตามตัวเราไปเมื่อเราได้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรามีชีวิตแต่ละวันเราสามารถประพฤติปฏิบัติทำได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังงามในท่ามกลางปริโยสานกัลยาณังงามในที่สุดอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นคือศีลมัชเชกัลยาณังงามในท่ามกลางคือสมาธิปริโยสานกัลยาณังงามในที่สุดคือปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนาเมื่อเรามาได้รับคำสั่งสอนจนกระทั่งรู้ว่าอะไรคือศีลอะไรคือสมาธิอะไรคือปัญญาเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ความสามารถของเราปฏิบัติตามที่เราจะกระทำได้เราจะรักษาศีล5ศีล8ความเป็นคฤหัสถ์เราจะรักษาศีล10 227ในความเป็นพระภิกษุสมณเณรก็ย่อมได้เพราะว่าพระพุทธศาสนาเปิดหนทางไว้ให้หมดแล้วหรือเราจะมีความเพียรยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราก็ทำสมาธิกันบ้างก็ทำได้มากบ้างก็ทำได้น้อยก็สุดแล้วแต่ความสามารถของบุคคลนั้นๆทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็สามารถทำชีวิตของเรานี้ให้เป็นประโยชน์ได้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราก็พยายามที่จะพิจารณาถึงความเกิดดับที่พระองค์ทรงตรัสถึงวิปัสสนานั้นไว้ว่า ให้พิจารณาเพื่อความบรรลุในที่สุดถ้าใครมีความสามารถทำถึงขั้นนั้นเขาก็จะบรรลุธรรมสมเจตนานี่คือความวิเศษของคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาพระเทพเจติยาจารย์มาในวันนี้ด้วยการนิมนต์ของท่านเจ้าคุณพระมหาถาวรเพื่อที่จะได้มาแสดงธรรมเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฉลองสิริราชสมบัติในครั้งนี้ปรากฏว่ามีประชาชนนับแสนนับล้านรวมตัวกันถวายพระพรนอกจากนั้นก็ยังมีพระราชอาคันตุกะมาจากประเทศต่างๆถึง26ประเทศต่างก็มาอวยพรให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราการที่พระองค์ได้ครองราชสมบัติ60ปีนั้นพระองค์ได้เสียสละทั้งร่างกายจิตใจเพื่อให้พระสกนิกรประชาชนชาวไทยประสบความสุขสิ่งใดที่ขัดข้องพระองค์ได้ทรงแก้ไขนอกเหนือจากนั้นในส่วนธรรมะพระองค์ก็สนับสนุนเช่นลงทุนให้พระเรียนมหาปริญญาเรียนซึ่งทรงพิจารณาเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นภาษาบาลีหากว่าเราไม่รู้จักภาษาบาลีเราก็จะไม่ทราบซึ่งถึงคำสอนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นทั้งในปริยัติและปฏิบัติพระองค์จะได้ทรงเสียสละอันยิ่งใหญ่บริจาคพระราชทรัพย์เพื่อที่จะให้เป็นต้นทุนของการดำเนินงานเกี่ยวกับพระปริยัติธรรมเพราะว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่สามประเภทคือพระปริยัติธรรมพระปฏิบัติธรรมและพระปฏิเวทธรรมในทั้งสามประการนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพระปริยัติธรรมนั้นก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไปสาวกกำหนดจดจำเป็นแบบฉบับตำรับตำราที่เรียกว่าพระไตรปิฎกมี 84,000 พระธรรมขันธ์และพระปฏิบัติธรรมนั้นคือเรามีกายมีใจมีศรัทธาได้ฟังพระปริยัติธรรมแล้วก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใสมาปฏิบัติศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างสมแก่ความสามารถของแต่ละบุคคลอันนั้นถือว่าเป็นปฏิบัติธรรมพระปฏิเวทธรรมนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติตามพระปริยัติธรรมแล้วผลก็เกิดขึ้นสมควรแก่การปฏิบัติปฏิบัติมากก็ได้มากปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยบ้างก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันก็ได้สำเร็จเป็นสกิทาคานาคาพระอรหันต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นพระองค์ได้ทรงเสด็จไปศึกษาธรรมะจากพระเถรานุเถระทั่วประเทศไทยและพระองค์ก็ทรงสนับสนุนพระพุทธศาสนามาเป็นลำดับแม้กระทั่งพระองค์ได้ทรงเสียสละได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมให้ถึงแก่นธรรมแสดงว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยนั้นได้ทรงปฏิบัติครบถ้วนบริบูรณ์สมแล้วที่พระสกนิกรชนจำนวนเป็นล้านๆคนได้ออกมาแสดงความจงรักภักดีตลอดจนกระทั่งได้แซ่ซ้องสรรเสริญ ในที่ต่างๆไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแม้ต่างประเทศก็ยังได้ยินเสียงแซ่ซ้องอันนี้ไปทั่วโลกอาตมาเองอยู่ที่ประเทศแคนาดาเสียงเหล่านี้ก็ดังไปถึงประเทศแคนาดาสถานีโทรทัศน์ก็ดีวิทยุก็ดีหนังสือพิมพ์ก็ดีก็ได้ตีข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจึงชื่อว่าอินเตอร์เนชั่นแนลพระองค์ได้เป็นกษัตริย์ที่โลกยอมรับดังนั้นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อาตมาได้แสดงมานี้เพื่อให้เข้าใจถึงว่าพระธรรมคำสอนนั้นไม่ได้สอนเฉพาะแต่ใครเพียงคนเดียวพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนทั่วไปทั้งหมดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนหรือว่าเป็นคนมั่งมีหรือจะเป็นยาจกวันในพกหรือจะเป็นเศรษฐีกหบดีราชามหากษัตริย์ธรรมะของพระองค์ได้ส่งเข้าไปสู่ใจของมวลมนุษย์ชาติเหล่านั้นเมื่อบุคคลผู้ใดมีบุญมีวาสนาท่านจึงได้เปรียบคนที่ในโลกนี้มีอยู่เหมือนกันกับดอกบัวสี่เหล่าเหล่านึงนั้นที่เกิดขึ้นมาก็เป็นพักษาแห่งปลาและเต่าในเหล่านี้ท่านเปรียบเหมือนกับปะทะปรมะบุคคลที่ไม่อยากฟังบุคคลที่ไม่อยากปฏิบัติบุคคลที่ไม่มีศรัทธาคนเหล่านั้นถือว่าเกิดขึ้นมาเสียชาติเปล่าๆหรือว่าเกิดขึ้นมาไม่ได้อะไรเลยนอกจากนั้นยังแบกความทุกข์ตามไปในชาติต่างๆอีกด้วยแล้วยังมีดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเป็นดอกบัวที่เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในกลางน้ำซึ่งในบาลีบอกว่าเป็นเนยยะหมายความว่าเริ่มมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นของดีของวิเศษอย่างจริงแท้เขาเหล่านั้นได้พากันพยายามที่จะมาปฏิบัติศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างเขาเหล่านั้นได้กลายเป็นพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพวกที่เรียกว่าเป็นเนยยะนั้นเขาได้มีสิ่งที่เขาจะต้องทำคือการทำบุญให้ทานกองการกุศลตรวจมนต์ภาวนาสดับกับฟังพระธรรมเทศนาตลอดจนกระทั่งการสร้างวัดวาอารามตลอดจนกระทั่งการสนับสนุนตักบาตรทำบุญก็แล้วแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าเขามาพิจารณาเห็นแล้วว่าการที่เกิดมานี้ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วกันก็ต้องตายแต่นี้ตายก็ไม่ใช่ตายไปเฉยๆต้องเกิดใหม่เขาเรียกว่าเป็นภพเป็นชาติที่จะต้องเกิดต่อไปการที่จะเป็นภพเป็นชาติเกิดต่อไปนั่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราท่านทั้งหลายจะเป็นประชามหากษัตริย์จะเป็นเศรษฐีกหบดีจะเป็นยาจกวันในภพมีสิ่งเดียวที่จะต้องเหมือนกันก็คือความตายและมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันก็คือต้องเกิดมาใหม่การเกิดมาใหม่นั้นถ้าหากว่าทำความไม่ดีเขาจะไปเกิดในอบายอบายนั้นมีสี่คือสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้พวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพวกอบายทั้งสี่นรกถ้าหากว่าเขาเป็นเนยยะหมายความว่ามีศรัทธาและปฏิบัติความดีแล้วเขาจะไม่ไปสู่อบายไม่ต้องไปเกิดในนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายอะไรเหล่านี้แล้วเขาจะมาเกิดอีกก็คือเป็นมนุษย์แล้วเขาก็จะมีศรัทธาต่อไปอีก ยกตัวอย่างเช่นสองพี่น้องเนี่ยเขาได้ไปทำสวนอ้อยอยู่ในป่าการทำสวนอ้อยในเมื่อเวลา 2,000 กว่าปีมานั้นกิจที่จะต้องไปหีบเอาน้ำไม่มีเมื่อเวลาตัดโคนแล้วพอตัดปลายน้ำก็ไหลโจกในวันหนึ่งน้องชายได้ไปที่สวนอ้อยตัดอ้อยมา2ลำเพื่อตัวลำหนึ่งแล้วก็เพื่อพี่ชายลำหนึ่งมาถึงระหว่างทางได้มาพบพระประเจกขโพธิ์มีศรัทธาต้องการอยากจะถวายน้ำอ้อยจึงได้ตัดปลายอ้อยน้ำอ้อยก็ไหลลงไปในบาทของท่านพระประเจกแล้วเธอก็คิดว่าพี่ชายก็ควรจะได้บุญอันนี้ด้วยอยากกระนั้นเลยเราตัดอ้อยของพี่ชายนี้ถวายแก่ท่านพระประเจกขโพธิ์แล้วพระประเจกขโพธิ์ก็ให้พรส่วนทางน้องชายนั้นเขาอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วก็กลับไปบอกพี่ชายว่าฉันได้เอาอ้อยทำบุญให้พี่แล้วพี่จะอธิษฐานยังไงก็สุดแล้วแต่เธอพี่ชายก็อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าเห็นธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วไม่ต้องการจะไปเกิดอีกหลายชาติแล้วทั้งสองพี่น้องต่างคนก็ต้องตายไปเมื่อพี่ชายและน้องชายนั้นก็ตายไปก็ไปเกิดเป็นเศรษฐีพี่ชายก็ไปเกิดเช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อไปฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปในชาติที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปส่วนน้องชายนั้นได้สร้างวัดขึ้นมาถวายแก่พระพุทธเจ้าเธอได้สร้างกุฏิเขาเรียกว่าคันธกุฏิถวายพระพุทธเจ้าคือว่ากุฏิไม้หอมซึ่งวิจิตรพิสดารหมดเงินไปถึง45โกฏให้ถวายพระพุทธเจ้าเมื่อสร้างกุฏิเสร็จแล้วเธอก็อาราธนาพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมและเธอก็ได้เอาเพชรพลอยทับทิมเท่าก้อนส้มโอก็แสดงว่าเป็นพลอยทับทิมที่ใหญ่มากแล้วก็มีค่าสูงสุดเอาไปติดกันเทศในขณะนั้นยังมีโจรก็ปลอมตัวเข้าไปฟังเทศด้วยเมื่อเข้าไปฟังเทศไอ้โจรมันก็ขยับไปเรื่อยเพื่อที่จะขยับไปเอาทับทิมเม็ดนั้นในขณะนั้นนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เห็นโจรกำลังเดินมาและกำลังจะเอาก็ถามเศรษฐีว่าเศรษฐีเสียดายไหมเศรษฐีก็บอกว่าไม่เสียดายไม่เสียดายก็ให้มันไปเศรษฐีก็เลยได้อธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าเกิดชาติใดชั้นใดทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ใครแล้วคนนั้นก็เอาไม่ได้ต่อมาอีกชาติหนึ่งก็มาเกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเธอได้ชื่อว่าโชติยะเศรษฐีเพราะมีปราสาทที่ไม่ต้องใช้ตะเกียงไม่ต้องใช้ไฟแต่สามารถมีความสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีใครที่จะมีความร่ำรวยไปเท่ากันกับโชติยะเศรษฐีพระเจ้าชาติศัตรูก็มาคิดว่าไอ้หมอนี่มันดีกว่าเราจะต้องยกทหารไปยึดปราสาทของมันในขณะนั้นโชติยะเศรษฐีไปนั่งฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาที่พระเจ้าอาชาติศัตรูยกทัพไปนั้นปรากฏว่าทัพที่ออกจากปราสาทของเศรษฐีนั้นมากกว่าทหารของพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ต้องสั่งถอยทัพแล้วก็ไปที่วัด ไปฟังเพื่อที่จะไปฟังธรรมเช่นเดียวกันในเมื่อฟังธรรมจบแล้วเศรษฐีก็ถามว่าเธอซ่องสุมไพร่พลอยู่เพื่ออะไรโชติยะเศรษฐีก็ตอบว่าข้าพระเจ้าไม่ได้สะสมไพร่พลแต่ไพร่พลเหล่านั้นเกิดจากบุญพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงยืนยันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเศรษฐีก็เลยมีจิตใจสมเพชว่าเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินแล้วทำไมถึงมีความโลภถึงขนาดนี้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นก็จะมาแย่งเอาเศรษฐีก็เลยขอบวชแก่ที่พระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่คือเนยยะคือหมายความว่าผู้ที่กำลังปฏิบัติกันอยู่ในเวลานี้ที่มีศรัทธาอยู่ในเวลานี้เขาเรียกว่าเนยยะดอกบัวเกิดแล้วอยู่ที่กลางน้ำและยังมีดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเกิดอยู่ที่เสมอน้ำเกิดอยู่ที่เสมอน้ำนั้นพร้อมแล้วที่จะสำเร็จในปัจจุบันชาติเพราะอะไรเพราะว่าได้สะสมวาสนาบารมีมาเต็มที่ท่านทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าการทำสมาธินี้เพื่อประโยชน์อะไรการทำสมาธินั้นเพื่อประโยชน์สะสมพลังจิตพลังจิตจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพลังจิตจะเกิดขึ้นได้จากความเป็นสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วพลังจิตก็เกิดตามมาด้วยในแต่ละครั้งที่เราทำสมาธินั้นพลังจิตจะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในจิตฝังสนิทอยู่ในใจเป็นการถาวรเราทำกี่ครั้งก็ตามพลังจิตจะเข้าไปฝังสนิทอยู่ในใจของเรานั้นทุกครั้งพลังจิตเหล่านี้จะเพิ่มจะเติมจะเพิ่มจะเติมขึ้นไปเรื่อยจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานดังนั้นโชติยะเศรษฐีเธอได้เป็นเนยยะมาตั้งแต่ชาติที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากสปเธอก็ได้มีพลังจิตต่อมาจนกระทั่งถึงโชติยะเศรษฐีและเธอก็มาฟังธรรมจบธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุการที่จะบรรลุเช่นนั้นเพราะได้สะสมมาก่อนแล้วเราท่านทั้งหลายการสะสมสมาธินั้นต้องเข้าใจนะว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อสะสมพลังจิตพลังจิตนั่นมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างพลังจิตนั่นแหละคือบุญวาสนาบารมีครบถ้วนอยู่ในพลังจิตเพราะฉะนั้นการทำสมาธินั้นจึงได้ชื่อว่าเรากำลังปฏิบัติมรรคแปดมรรคแปดข้อที่แปดนั้นเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นคือสมาธิที่ถูกต้องไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปมากเกินไปก็ไม่ใช่มรรคแปดน้อยเกินไปก็ไม่ใช่มรรคแปดพอดิบพอดีถึงจะใช่มรรคแปดที่ท่านได้แสดงไว้ว่าสัมมาสมาธินั้นมีฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิและสัมมาสมาธินี้เองที่จะได้สะสมสร้างสมพลังจิตนอกเหนือเกินไปเช่นอย่างอรูปฌานนั่งสมาธิสบายมากเกินไปโดยที่ใช้เวลานานเมื่อใช้เวลานานแล้วการสร้างฌานหรือว่าการเป็นอรูปฌานนั้นจึงได้ถูกสูบกินพลังจิตที่ตนได้ทำไว้อยู่นั่นไปซะเป็นจำนวนมากบางคนที่ทำไปก็เกิดการคลั่งไคล้เกิดความเสียสติเกิดเข้าใจตัวเองผิดเพราะว่าในอรูปฌานนั้นมันละเอียดมากเรียกว่านิดหนึ่งก็ไม่มีเป็นอากาศธาตุเป็นสิ่งที่ลึกลับเป็นสิ่งที่ซึ้งมาก ก็เลยเข้าใจว่าเปตัวนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้บุคคลผู้นั้นเกิดทิฏฐิเกิดมานะไม่เข้าใจพยายามอวดตัวอวดตนว่าเหล่านี้ได้สำเร็จแล้วแต่ความจริงแล้วนั้นผู้ที่สำเร็จเขาไม่ได้ไปอวดที่ไหนยกตัวอย่างเช่นนายกามนิตนายกามนิตนั่นน่ะเขาไปแสวงหาพระพุทธเจ้าเมื่อเขาผิดหวังแล้วเมื่อเขาผิดหวังแล้วเขาก็ไปแสวงหาว่าจะไปพบพระพุทธเจ้าที่ไหนในวันนั้นเขาได้พบพระพุทธเจ้าที่บ้านนายช่างหม้อพระพุทธเจ้าก็แสดงถึงพระนิพพานให้นายกามนิตฟังนายกามนิตก็บอกว่าโอ้แสดงธรรมอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าดอกเขาก็เลยหนีไปพบพระมหากัสสปะพระมหาเขาก็ถามพระมหากัสสปะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระมหากัสสปะจึงรู้ว่านอนอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่เขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้านี่คือแสดงให้เห็นว่าผู้ที่บรรลุนั้นเขาจะเป็นผู้รักษาความดีไว้อย่างเยี่ยมยอดและจะเป็นผู้เข้าใจต่อเหตุผลมีการรับผิดชอบสูงมีเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เข้าสู่อรูปฌานมากนั้นมันจะกลายเป็นการเสียสติมีมากมายที่บังเกิดความวิปลาสตลอดจนกระทั่งเกิดวิปัสสนูปกิเลสสิ่งเหล่านั้นที่ควรระมัดระวังเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับอะไรบำเพ็ญเอาใจของพระองค์นั่นเองแล้วก็ชาติใดก็ชาตินั้นชาติใดก็ชาตินั้นมีแต่ทำสมาธิสมาธิเหล่านั้นก็ผิดพลังจิตให้พระองค์สี่อสงไขยเพียงพอจนกระทั่งได้ตรัสรู้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ตรัสว่ามรรคแปดมรรคแปดนั้นไม่มีความสำคัญยิ่งหนักหนาเพราะว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเป็นหนทางกลางคำว่าหนทางกลางนั้นถ้าเราจะแปลให้มันตรงตัวก็เรียกว่าหนทางพอดีคือสิ่งที่จะสำเร็จต่างๆเนี่ยสำเร็จด้วยความพอดีไม่ใช่มากเกินไปแล้วสำเร็จไม่ใช่น้อยเกินไปแล้วสำเร็จพอดีจึงจะสำเร็จเราลองคิดพิจารณาดูว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเรามีข้าวเป็นยุ้งเป็นฉางเรามีข้าวเป็นกระสอบมีข้าวมากมายอาหารแต่เวลาเราเอาเข้าปากเนี่ยมันต้องพอดีช้อนเข้าปากมากกว่านั้นก็ไม่ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้พอดีฉันใดก็ฉันนั้นสัมมาสมาธิจึงเป็นส่วนที่สามารถสะสมพลังจิตจนกระทั่งสามารถได้บรรลุในธรรมข้อนั้นๆจะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยสัมมาสมาธิจะเป็นตัวที่ส่งเสริมให้ทั้งเจ็ดข้อเหล่านั้นบรรลุผลเราอยากจะยกตัวอย่างอีกจากท่านหนึ่งคือนางวิสาขานางวิสาขานั้นได้สำเร็จพระโสดาบันตั้งแต่เมื่ออายุเธอได้7ขวบและนางวิสาขาก็ยังต้องมาแต่งงานแต่งงานแล้วก็ไปแต่งงานกับคนนอกศาสนาซะอีกด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งพระมาบิณฑบาตเมื่อพระมาบิณฑบาตแล้วเขารู้ว่านางวิสาขาเป็นอริยะบุคคลเนี่ยต้องใส่บาตรแน่แต่ขณะนั้นนางวิสาขากำลังปฏิบัติพ่อผัวอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสจึงหันหลีกไปอีกทางหนึ่งเพื่อให้พ่อผัวได้เห็นพระแต่พ่อผัวก็ทำเป็นมองไม่เห็นนางวิสาขาจึงได้นิมนต์พระบอกว่านิมนต์โปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดค่ะพ่อผัวของฉันกินของเก่าอยู่เท่านั้นเอง เศรษฐีผู้เป็นพ่อผัวจัดการไล่นางวิสาขาออกจากบ้านแกมาด่าฉันต่อหน้าพระอย่างนี้ใช่ไม่ได้นางวิสาขาเธอได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเธอมีพลังจิตพอเพียงเธอไม่โกรธเธอยังมีสติเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่ต้องไปตามที่พ่อผัวไล่เธอก็ได้ถามพ่อผัวว่าพ่อไล่ฉันด้วยเหตุอันใดเศรษฐีก็บอกว่าก็มึงบอกว่ากูกินเคนี่วะไม่ใช่นะการที่ฉันนิมนต์พระว่าพ่อผัวของฉันกินของเก่าคือกินบุญเก่าไม่ใช่ว่ากินเคอ๋ออย่างนั้นละเหรอนางวิสาขาเห็นได้ทีก็ทำท่าจะหนีไปละเมื่อไล่ฉันก็ไปแต่นางวิสาขานั้นต้องเข้าใจว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกในสมัยนั้นไม่มีใครรวยเท่าเฉพาะเสื้อตัวเดียวเท่านั้นก็ถึง95ล้านสำหรับน้ำอบที่จะสระผมนั่นก็ใช้ถึง150ล้านต่อปีนางวิสาขานั้นรวยกว่าพ่อผัวหลายเท่าแต่ว่าเธอมีสติถ้าหากว่าทำการแตกเร้าในครอบครัวถ้าหากว่าไม่มีสติเป็นเครื่องยับยั้งความเป็นม่ายความแตกเร้าระหว่างครอบครัวก็เกิดขึ้นแต่นางได้สามารถใช้พลังจิตอันนั้นแก้ไขโดยความเป็นพระอริยะเพราะว่าพระโสดาบันก็คือพระอริยะแต่ทำไมถึงต้องมีลูกถึง20คนลูก20คนถ้าไม่มีความรักไม่มีกิเลสความรักจะมีลูกได้อย่างไรก็ต้องมีลูกไม่ได้แต่ว่าถ้าหากว่านางวิสาขาได้สำเร็จถึงพระอรหันต์นั่นไม่ว่ากันแต่นางวิสาขาสำเร็จพระโสดาบันพระโสดาบันจึงเป็นส่วนสำคัญที่ประชาชนทั้งหลายหรือว่าคนทั้งหลายสามารถสำเร็จได้แล้วก็สามารถครองเรือนได้สามารถเป็นผู้บริหารได้ตั้งแต่สูงสุดลงไปต่ำสุดโดยความเป็นพระโสดาบันแต่ว่าทุกอย่างก็เหมือนกันกับประชาชนธรรมดาแต่ว่าพระโสดาบันนั้นมีความยับยั้งมีสติเช่นเดียวกับนางวิสาขาเมื่อพ่อผัวไล่นางวิสาขาก็จะต้องไปแต่ว่าเมื่อเหตุผลจบแล้วพ่อผัวก็ขออภัยให้นางวิสาขากลับคืนมานางวิสาขาก็บอกว่าข้าพเจ้าฉันเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนจะให้ฉันอยู่เฉยๆย่อมไม่ได้จะต้องทำบุญพ่อผัวก็อนุญาตนางวิสาขาได้นิมนต์ได้อาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเสวยแล้วก็เชิญพ่อผัวเนี่ยไปฟังเทศหลังจากพระพุทธเจ้าเสวยแล้วพอจบเทศเท่านั้นเองพ่อผัวแม่ผัวนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันทั้งสองคนมาน้ำตาไหลถ้าไม่มีลูกสะใภ้คนนี้ไหนเลยเราจะเห็นดวงตาเห็นธรรมเช่นนี้ลูกสะใภ้คนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อชีวิตของเราเหลือล้นไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนอกจากเราจะเรียกลูกสะใภ้เราว่าแม่เพราะฉะนั้นทั้งสองเศรษฐีผัวเมียกราบนางวิสาขาต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วว่าเธอจงเป็นแม่ฉันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ใช่เท่านั้นให้นางวิสาขารีดน้ำนมออกมาแล้วก็ทั้งสองคนดื่มน้ำนมจากของนางวิสาขาถือว่าเป็นลูกโดยถูกต้องนี่คือความสำเร็จของท่านพระอริยบุคคลหรือเรียกว่าพระโสดาเพราะฉะนั้นคำว่าวิปติตัญญูวิปติตัญญูคือดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำพร้อมแล้วที่จะบาน เหมือนกันกับผู้ที่ได้สะสมพลังจิตหรือสะสมบุญวาสนาบารมีมาสมควรแล้วก็จะสามารถคือสามารถบรรลุได้ไม่ว่าใครไม่ได้เลือกว่าคนนั้นเป็นใครแต่สามารถบรรลุได้เพราะว่าเป็นเนยยะไม่ใช่เป็นวิปติตัญญูเป็นวิปติตัญญูนี่คือพร้อมแล้วเช่นอย่างพระภิกษุรูปหนึ่งไปนายช่างจารนัยเพชรนิมนต์ให้ไปฉันทุกวันก็ได้ฉันมาเป็นเวลา10ปีอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินส่งเพชรไปให้จารนัยเธอก็กำลังสับเนื้ออยู่ก็รับเพชรเม็ดนั้นจากราชบุรุษในทันใดนั้นนกกระเรียนเธอมีธุระออกไปข้างนอกจากโรงครัวนกกระเรียนได้กลิ่นเนื้อมันก็เลยโฉบเข้าไปกินนกกินเพชรเม็ดนั้นเข้าไปในท้องพระนั่งอยู่นั่นก็เห็นชัดเจนว่านกตัวนี้กินเพชรไปซะแล้วกลับคืนมาเพชรหายตายจริงนี่ต้องถูกประหารชีวิตทั้งโคตรแล้วเราจะทำยังไงพระองค์นี้เองขโมยแน่เพราะฉะนั้นจึงได้ไปขยันขยอว่าท่านเอาไปแล้วเอาคืนมาอาตมาไม่ได้เอาทีนี้พระนี่ถ้าหากว่าบอกเมื่อไรนะนายพรานก็จะต้องฆ่านกตัวนั้นท่านก็จะต้องมีศีลเศร้าหมองท่านบอกว่าท่านตายซะดีกว่าเพราะฉะนั้นนายมะนิการหรือผู้ที่จารณัยพลอยจึงได้เอาเชือกมัดแขนมัดขาตีพระองค์นั้นน่ะตีจนกระทั่งเลือดเนี่ยออกมาจากปากเป็นริ่มๆไอ้นกกระเรียนเนี่ยมันได้กลิ่นเลือดมันก็โฉบมาเพื่อมากินเลือดพระนายมะนิการนั่นน่ะโกรธจริงๆอ่ะว่าพระเนี่ยเอาไปแล้วไม่บอกแตะนกกระเรียนทีเดียวตายเลยและพระเห็นนกกระเรียนตายก็ถามว่านกกระเรียนตายหรือยังโยมมันตายแล้วท่านก็จะตายเหมือนนกกระเรียนนี่แหละแต่เมื่อนกกระเรียนตายก็แก้อาตมาซะเถอะทำไมจะต้องแก้ก็นกกระเรียนตัวนั้นมันกินเพชรเม็ดนั้นทำไมท่านไม่บอกแต่ที่แรกอาตมารับศีลยิ่งกว่าชีวิตโยมเอ้ยท่านทีนี้เมื่อไปแล่นกก็ได้เพชรเม็ดนั้นออกมาแล้วนายช่างจารนัยก็ขออภัยต่อพระท่านก็บอกว่าอาตมาไม่มีผูกพยาบาทใครหรอกไม่ต้องขออภัยแต่จะมาฉันที่บ้านโยมอีกต่อไปนั้นคงมาไม่ได้แล้วพระท่านก็เลยเดินทางไปอยู่ในป่าปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์คำว่าเนยยะนั้นคือสิ่งที่ได้สะสมอบรมไว้แล้วตั้งแต่อดีตชาติมามากมายจึงได้มากลายเป็นวิปปติตัญญูพร้อมที่จะตรัสรู้และยังมีอีกดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า อุคติตัญญูหรือเรียกว่าดอกบัวที่บานแล้วเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จโดยฉับพลันเหมือนกันกับตาฤาษี500คนตาฤาษี500คนนั้น8เดือนเขาจะอยู่ป่าหิมพานต์4เดือนเขาจะมาหาฉันอาหารตามหมู่บ้านในวันหนึ่งนั้นเขาเดินมาแล้วก็มาพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้เทวดานั้นสถิตอยู่ที่ต้นไม้นั้นก็เนรมิตอาหารให้แก่ท่านฤาษีทั้ง500นั้นพวกฤาษีก็คิดว่าเทวดาเนี่ยให้อาหารไม่มีตัวตนเนี่ยขอดูตัวหน่อยเถอะ เทวดาก็ปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็ถามเทวดาว่าท่านทำบุญอะไรถึงได้มาเป็นเทวดาอยู่นี่บอกว่าผมรักษาศีลอุโบสถเพียงกึ่งเดียวแล้วก็มาเกิดจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกฤาษีต่างๆได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดแล้วหรืออุบัติบังเกิดแล้วเวลานี้อยู่ไหนอยู่ที่วัดเชตวันฤาษีทั้งหมดนั้นเหาะได้แต่ไม่ได้สำเร็จเป็นเพียงอรูปฌานเพราะฉะนั้นจึงได้เหาะไปที่พระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันเมื่อเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมไม่ถึง5นาที500องค์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดอันนี้เขาเรียกว่าอุคติตัญญูผู้ที่ได้สะสมพลังจิตมาพอแล้วยังเหลือแต่ว่าจะต้องแสงพระอาทิตย์เท่านั้นดอกบัวก็จะพลันบานสัพพาปัสสะอกรณังพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปดาจงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมสัจจตปริโยทปนังการทำจิตใจให้สงบผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาคือวันที่พระอรหันต์ 1,250 องค์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันในเวลาตอนบ่ายพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระอรหันต์ถึง 1,250 องค์ที่จะมาประชุมกันนั้นจะมีครั้งเดียวเท่านั้นในพุทธกาลพระองค์จึงได้ทรงแสดงย่อธรรมทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ว่าละบาปทำบุญแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสการทำจิตใจให้ผ่องใสนั้นก็คือการดำเนินตามมรรค8แล้วก็หาวิธีการที่จะทำสมาธินี้ให้เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถสะสมพลังจิตนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ท่านทั้งหลายไม่ต้องใจร้อนบางคนคิดอยากจะสำเร็จนั่งซะหามรุ่งหามค่ำก็ยิ่งไม่สำเร็จใหญ่ก็ยิ่งจะ เกิดความวิปลาสขึ้นมาพยายามกระทำไปตามสมควรเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาให้มีครูให้มีอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้เพราะว่าการที่ไปทำเองนั้นได้ผลเหมือนกันแต่ว่าได้ผลน้อยอาจจะมีโทษก็ได้การที่ทำสมาธิด้วยตนเองไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ก็เหมือนกันกับคนที่เป็นไข้แล้วป่วยรักษาตัวเองไม่ไปหาหมอมารักษาจะกินยาควินินแล้วกินแอสไพรินก็ล่อเข้าไปตั้งเกือบ100เม็ดทีเดียวก็ตายไปแล้วจะมีอายุต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อป่วยขึ้นมาก็ต้องหาหมอหมอก็จะมาวินิจฉัยโรคเราก็สามารถรับประทานยาถูกต้องชีวิตก็ยืนยาวฉันใดก็ฉันนั้นการที่เราจะทำสมาธิเราก็ต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำว่าอันนี้คือเบื้องต้นอันนี้คือท่ามกลางอันนี้คือที่สุดอันนี้คือปฐมฌานนี่คือทุติยฌานอันนี้คือตติยฌานนี่คือจตุตฌานอันนี้คืออาขานัญจายตนะอกิญจัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้คือสมถะอันนี้คือวิปัสสนาทำเท่านี้ทำอย่างนี้อาจารย์ก็จะแนะนำให้ในที่สุดแทนที่เราจะล่าช้าแต่เราก็เกิดได้บรรลุเร็วขึ้นหรือถ้าหากว่าเรายังไม่บรรลุในปัจจุบันอนาคตก็จะกลายเป็นวิปติตัญญูคือดอกบัวเสมอน้ำและหากว่าเราทำได้เต็มที่ก็จะกลายเป็นอุคติตัญญูเมื่อได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้น ก็จะได้บรรลุพระอรหันต์เทสนาวสานีอาวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาขอไว้พรให้ท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวันนะสุขภละอโลคยาปฏิพานธนสารสมบัติพิพัฒนามงคลชนมาสุขทุกประการจงมีบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่เตรียมจัดงานเทศกาลลมหายใจครั้งที่4ชวนทุกคนร่วมสร้างความตระหนักรู้และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างยั่งยืนนางสาวณรีอินทรนันท์ประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่เปิดเผยว่ามูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่เตรียมจัดงานเทศกาลลมหายใจครั้งที่4ภายใต้แนวคิด Life Able เชียงใหม่เข้าใจฝุ่นไฟอยู่ร่วมช่วยกันระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างยั่งยืนภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลายอาทินิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศในระดับเมืองและชุมชนเวทีเสวนาจากนักวิชาการภาคประชาชนและเยาวชนรวมถึงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ5ปีที่อยากเห็น Life Able เชียงใหม่เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบอนาคตของเมืองเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีตลาดนวัตกรรมและกิจกรรมเวิร์คช็อปเช่นการจัดการพลังงานสะอาดจากขยะอินทรีย์การแปรรูปอาหารตามฤดูกาลการสร้างสารผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้การจัดการขยะอาหารตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านความมั่นคงทางอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเวทีเสวนาที่น่าสนใจประกอบด้วยเวทีนวัตกรรมการจัดการมลพิษทางอากาศ PM 2.5 เวทีสุขภาพชุมชนเวทีเข้าใจฝุ่นเชียงใหม่จากมุมมองยุทธศาสตร์สู่ลมหายใจที่ยั่งยืนเวทีกรีนบริดจ์และเวทีการแลกเปลี่ยนมุมมองคนรุ่นใหม่ต่ออนาคตเมืองเชียงใหม่ประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่กล่าวว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นวิกฤตที่ชาวเชียงใหม่ต้องเผชิญต่อเนื่องมายาวนานกว่า20ปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยสาเหตุของปัญหาเกิดจากหลายปัจจัยทั้งไฟป่าการเผาในที่โล่งไอเสียจากการคมนาคมรวมถึงหมอกควันข้ามพรมแดนประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะทำให้มลพิษสะสมและส่งผลกระทบรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้เป็นเพียงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับความมั่นคงทางอาหารระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

0: ร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
1: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
3: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
1: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
3: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
5: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
6: ตอนโชว์บุหรี่ให้คนอื่นเห็นไม่ได้นะ
7: อ้าววักลี่วักลี่ว่าไงอ่านเหลิมวังนี้ลือจะมาซื้ออะไรฮะ
8: ขอซื้อบุหรี่สักซองสิเจก
7: อย่ารอเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวว่าเอาให
8: ้โอ้เจกทำไมไม่เอามาตั้งให้เห็นชัดๆอ่ะเปิดปิดตู้หยิบบุหรี่ทั้งวันไม่เมื่อยมือไม่เสียเวลาขายของเลย
7: เจกเฮงทำถูกแล้วค่ะกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบว่าไว้ห้ามตั้งโชว์หรือแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบณสถานที่ขายให้ผู้ซื้อหรือประชาชนมองเห็นนะคะมีโทษปรับเงินไม่เกิน 40,000 บาทฉะนั้นทำตามกฎหมายกำหนดดีกว่านะคะ
9: ว่ายอมเมื่อยมือกับเสียเวลาลีกว่าเสียค่าปรับนะอาเหลือเมย
8: ใช่ๆ โอ้โหค่าปรับเล่นเอาทุนหายกำไรหมดแน่นอน
5: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอปตร่วมถวายสัตย์แสดงความจงรักภักดีเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่3มิถุนายน2569เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มอบหมายให้ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในเวลา 7:00 น.ณบริเวณท้องสนามหลวงนายณัฐพงษ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอปต.พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลดังกล่าวโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะรวม10รูปก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายณัฐพงษ์สุวรรณรัตน์พร้อมคณะได้เดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังต่อมาในเวลา 17:00 น.ดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสปต.ได้รับมอบหมายให้เข้าเฝ้ารับเสด็จตามหมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเวลา 17:30 น.พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มทองพานพุ่มเงินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงโดยมีนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะและประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลของปวงชนชาวไทย
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีเหตุทะเลาะวิวาทผิดพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยอธิการบดีได้มีคำสั่งลงโทษนายกล้าให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งไล่ออกนายกล้าไม่ลาออกอธิการบดีจึงมีคำสั่งไล่ออกจากการเป็นนักศึกษานายกล้าอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์นายกล้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่เคยเป็นคู่กรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาต่างสาขามาก่อนและอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาทการที่อ้างว่าตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจ้งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงเมื่อไม่ปรากฏว่าการดำเนินการทางวินัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีกจึงมิใช่การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th